0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตร
1: พันธมิตรนาโต้เตรียมประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในการประชุมสุดยอดนาโต้ที่ตุรกีซึ่งจะเริ่มวันนี้ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ยิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำหนดกรอบเวลา30วันต้องมีความชัดเจน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายพร้อมจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐบาลภายใน30วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้และให้รายงานความคืบหน้าทุก10วันโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบทั้งกองบัญชาการตรวจสอบสวนกลางและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ได้ดำเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงควบคู่กันไปยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างรวดเร็วและโปร่งใสและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีการช่วยเหลือหรือวิ่งเต้นอย่างแน่นอน
3: ผลการสอบบอกแล้วว่าถ้าพลาดโดนใครมันก็เป็นไปตามกฎหมายก็เห็นอยู่แล้วว่ามันผิดกฎหมายไหมล่ะมีการจ่ายสินบนมีการจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินการอะไรต่างๆทำไมก็สอบคะแนนหนึ่งผลประกาศคะแนนหนึ่งอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่เป็นข้อที่เราจะต้องตั้งเขาเรียกอะไรสารตั้งต้นในการที่จะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนแล้วผมก็เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีมาให้ความมั่นใจว่าในฐานะรัฐบาลเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินการของเขาในทุกรูปแบบ
2: ขณะที่นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่และข้าราชการระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วส่วนระดับอธิบดีและรองอธิบดีจะเกี่ยวข้องหรือไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนการตรวจสอบคะแนนและกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านประมาณ 15,000 คนหากพบว่าผลสอบไม่ตรงกันจะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอำนาจในการยกเลิกบัญชีสอบยืนยันจะดำเนินการเฉพาะผู้สอบที่ทุจริตเท่านั้นไม่กระทบสิทธิ์ของผู้สอบที่สอบได้ด้วยความสามารถของตนเอง
4: เพราะว่านั่นหมายถึงว่าเราเห็นแล้วว่ามันเกิดความผิดปกติขึ้นของคะแนนจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ไปว่ากันแล้วก็แต่แน่นอนว่าไม่ตรงก็คือไม่ตรงถ้าเกิดว่าข้อมูลชัดเจนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเสนอเรื่องเข้ากอกลางเพราะว่าอำนาจในการยกเลิกบัญชีก็เป็นอำนาจของกอกลางคนที่โดนดึงออกก็คือกลุ่มคนที่มีคะแนนผิดปกติน
2: ายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานกพ.กำหนดมาตรการเข้มควบคุมสอบเข้ารับราชการหากมีการทุจริตจะลงโทษทางวินัยสูงสุดด้วยการไล่ออกสถานเดียวพร้อมตัดสิทธิ์และเพิกถอนใบรับรองภาคกเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงความจำเป็นในการโอนงบประมาณปีงบประมาณ2569ที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างมาเป็นงบกลางเพื่อประคองเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งช่วยเหลือประชาชนจากภัยความมั่นคงและภัยพิบัติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่วุฒิสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 10,000 ล้านบาทว่าเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตจึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณจากโครงการที่ยังไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างเพื่อนำมาเป็นงบในส่วนของการประคองเศรษฐกิจและชะลอผลกระทบวิกฤต
6: เป็นเรื่องพรบโอนงบด้วยเหตุผลก็คือว่าวันนี้เราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับโดยเฉพาะวิกฤตพลังงานวิกฤตค่าของชีพการที่เราพยายามเร่งเบิกจ่ายมันก็ได้ช่วยผลในเรื่องของพยุงเศรษฐกิจประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ใครที่เบิกจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยเราก็ตัดโอนงบมานะครับก็ประมาณหมื่นกว่าล้านเราก็ขอโอนงบส่วนนี้เนี่ยที่เขายังไม่ได้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแม้จะผ่านปีงบประมาณไป9เดือนแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นงบในการประคองเศรษฐกิจเพื่อช่วยชะลอผลกระทบในเรื่องวิกฤตนะครับ
5: ด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการโอนงบประมาณครั้งนี้มีความจำเป็นจากผลกระทบของสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้นต้องใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจนติดลบเกือบ 60,000 ล้านบาทก่อนปล่อยให้ราคาน้ำมันเป็นไปตามกลไกตลาดและกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนรัฐบาลจึงเสนอให้โอนงบจากรายการที่ยังไม่เบิกจ่ายไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอการดำเนินงานได้เพื่อนำไปไว้ในงบกลางสำหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นรองรับผลกระทบจากสถานการณ์โลกความมั่นคงภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน
7: เตรียมการที่จะเอาเงินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เอามาเตรียมมาไว้ตรงงบกลางเพื่อที่ว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลจะได้สามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีรัฐบาลนี้ไม่ได้เป็นคนทำงบประมาณปี69ผมในฐานะตัวแทนของรัฐบาลก็ถือโอกาสตรงนี้ว่าเราจะพยายามใช้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดและที่สำคัญคือจะทำให้ถึงมือพี่น้องประชาชนมากที่สุด
5: ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าเป็นเพียงการปรับกรอบงบประมาณบางส่วนไม่ได้ยกเลิกโครงการสำคัญและจะใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และไม่ใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองวัฒนาตระเกตรายงาน
0: ส่วนกรณีศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงทั้งเอกสารและหลักฐานประกอบแล้วไม่ว่าผลการวินิจฉัยจะเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและปฏิบัติตามขณะเดียวกันนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าสิ่งที่รัฐบาลทำได้ดีที่สุดคือชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องประคองเศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด
1: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเลิกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีบุพการีที่ถูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีและไม่นำสินเชื่อภาคการเกษตรไปนับรวมเป็นวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติผู้เข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายนำประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติตามขั้นตอนและยกเลิกเกณฑ์ตัดสิทธิ์ผู้ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากรณีรายจ่ายเพื่อการอุปการะเลี้ยงดูพ่อแม่และจะไม่นำสินเชื่อภาคเกษตรไปรวมกับเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ต้องมีวงเงินสินเชื่อรวมไม่เกิน 100,000 บาทเนื่องจากสินเชื่อภาคเกษตรแตกต่างจากสินเชื่ออุปโภคบริโภคทั่วไปอีกทั้งยังเป็นสินเชื่อผูกพันตามรอบฤดูเพาะปลูกและบางฤดูกาลยังเป็นสินเชื่อที่เกิดจากมาตรการเยียวยาจากภัยพิบัติธรรมชาติทั้งนี้คาดว่าจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังมีสิทธิ์คงเหลือประมาณ4ล้านสิทธิ์เพื่อให้ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาค่าครองชีพเป็นเวลา2เดือนหรือระหว่างวันที่1สิงหาคมถึง30กันยายน2569
0: หลังจากที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ปรับราคาไข่ไก่ขึ้นฟองละ20สตางค์จากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นและสภาพอากาศแปรปรวนในวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่หารือเพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่าย
8: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สี่แห่งประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3.60 บาทเป็นฟองละ3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วานนี้ว่ากรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์การผลิตต้นทุนและความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยพบว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศที่ทำให้ผลผลิตไข่ไก่ลดลงหลังผู้เลี้ยงต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมอย่างไรก็ตามสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ยืนยันว่าจะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43 ล้านฟองลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เฉลี่ยวันละ45 ล้านฟองจากสภาพอากาศแปรปรวนและการปลดแม่ไก่ยิงกรงตามรอบการเลี้ยงขณะที่การส่งออกยังอยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศทั้งนี้กรมการค้าภายในจะเชิญผู้เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่และห้างค้าส่งค้าปลีกหารือในวันนี้เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้าจำหน่ายไข่ไก่ราคาประหยัดผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้าโดยจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายปุริมปราโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวระบบพม.แคร์พลิกโฉมบริการสวัสดิการสังคมสู่ดิจิทัลเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ได้สะดวกมากขึ้นนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์โดยมีเป้าหมายช่วยผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่ตกหล่นและผู้ที่ไม่มีสิทธิ์จะไม่ซ้ำซ้อนทำให้การคัดกรองมีความแม่นยำโปร่งใสและส่งเงินช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้พัฒนาระบบการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ชื่อพม.แคร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือด้วยตนเองผ่านระบบ e-service บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทได้แก่เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่1บ้านเป้าตำบลบ้านฟ้าอำเภอบ้านหลวงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
9: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิต เตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 7:15 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศนายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าในการประชุมสุดยอดนาโตที่กรุงอังการาระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมนี้พันธมิตรนาโตจะประกาศสัญญาการซื้อขายอาวุธยุทโธปกรณ์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่นาโตจำเป็นต้องใช้เพื่อการป้องกันและปราบปรามเลขาธิการนาโตยังเน้นย้ำว่าเพียง1 ปีหลังพันธมิตรนาโตให้คำมั่นว่าจะเพิ่มการใช้จ่ายด้านความมั่นคงเป็น5%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ภายในปี2578ได้เกิดความก้าวหน้าอย่างชัดเจนโดยพันธมิตรยุโรปและแคนาดากำลังลงทุนด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศประมาณ4%ของ GDP และจะมีการกำหนดแผนการที่ชัดเจนเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดดังกล่าว
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านหรือกลับไปใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้งซึ่งไม่ใช่เรื่องยากสำหรับสหรัฐอย่างไรก็ตามเขาอยากบรรลุข้อตกลงมากกว่าเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนชาวอิหร่าน91ล้านคนได้รับผลกระทบถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นขณะที่อิหร่านกำลังจัดพิธีศพของอายาตอลเลาะห์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในปฏิบัติการโจมตีของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยฝูงชนจำนวนมหาศาลเข้าร่วมพิธีศพดังกล่าวที่จัดขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงซึ่งประชาชนชาวอิหร่านร่วมแสดงออกถึงการท้าทายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความมุ่งมั่นที่จะกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปของอิหร่าน
0: องค์การอนามัยโลกเผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,561 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต506รายนับตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่กระทรวงสาธารณสุขดีอาคองโกยอมรับว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้ยังคงทวีความรุนแรงและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ทั้งนี้การที่เชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทำให้ความพยายามควบคุมโรคเป็นไปด้วยความยากลำบากท่ามกลางสถานการณ์ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักและเผชิญความไม่ไว้วางใจจากชุมชน
1: ทางการนครหนานหนิงเมืองเอกของเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนประกาศยกระดับการตอบสนองภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมอุทกภัยเป็นระดับ1ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังอิทธิพลของพายุโซนร้อนเมแซกส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองพัดถล่มภูมิภาคทางตอนใต้ของจีนและทำให้อ่างเก็บน้ำ3 แห่งในเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงได้รับความเสียหายรุนแรงจนเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026มิเกลเมริโน่ลงมายิงประตูชัยพาสเปนเอาชนะโปรตุเกส1-0ไปเข้าไปได้ในรอบ8 ทีมสุดท้ายฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18 ปีก่อกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีไปเข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพชินิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3 แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สุกุลาวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สุกุลาบนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0การแข่งขันรถซูเปอร์คาร์ GTS The Super Series 2026บางแสนกลางปีในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กัจจศักดิ์กุศิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับรถ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10 นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2 เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนเดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซูเปอร์คาร์ GT3จะย้ายไปแข่งที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18 ปี AVC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ ที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยแพ้ให้กับเกาหลีใต้1ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมสาวยู18ไทยลงไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตาเกรียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาโดยทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันที่8กรกฎาคมนี้เวลา 13:30 นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้นายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระศักดิ์วิสาราพรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักมวยไทยอาชีพที่ดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง12เซนติเมตร และเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง31 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
14: 1นาทีกับกปท.การใช้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันมีบทบาทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวันเนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็วปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง8รายได้แก่ Grab, Bolt, InDrive, Tada, Maxim, Lineman, Lala Move และ FinGoGo อย่างไรก็ตามหัวใจสำคัญของผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันคือต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องซึ่งขั้นตอนการขอรับใบขับขี่สาธารณะทำได้ไม่ยากแถมจบได้ภายในวันเดียวโดยดำเนินการดังนี้ค่ะอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com ในหลักสูตรผู้ขับรถสาธารณะให้เรียบร้อยเตรียมเอกสารให้พร้อมผลผ่านการอบรมออนไลน์ใบประจำตัวประชาชนใบขับขี่ใบรับรองแพทย์จองคิวผ่าน DLT Smart Queue หรือเข้ารับบริการที่สำนักงานขนส่งทดสอบสมรรถภาพร่างกายสอบข้อเขียนและตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเมื่อผ่านครบทุกขั้นตอนชำระค่าธรรมเนียมแล้วรับใบขับขี่สาธารณะได้เลยอย่ารอให้โดนปรับค่อยนึกได้นะคะมาทำใบขับขี่สาธารณะให้ถูกต้องขับได้อย่างมั่นใจถูกกฎหมายและช่วยยกระดับความปลอดภัยให้ผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางทุกคนค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได้
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนชาวมอญในประเทศไทยตอนที่1มอญเป็นชนชาติเก่าแก่แต่โบราณและมีจำนวนไม่น้อยอพยพมาอยู่แผ่นดินไทยจนกลายเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญในปัจจุบันประเทศไทยมีชุมชนมอญกระจายอยู่ใน37 จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในแถบจังหวัดปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีและสุพรรณบุรีชาวมอญรับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลักมีอาหารขึ้นชื่อของมอญหลายอย่างที่คนไทยนิยมคือข้าวแช่ขนมจีนกะละแมกระยาศาสตร์ซึ่งเป็นอาหารตามเทศกาลของชาวมอญ
0: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติโดยเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติค่ะ
18: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพิญโยรุ่งสมัยอ่านถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขานรับนโยบายรัฐบาลยกระดับมาตรการกวาดล้างยาเสพติดทุกมิติเน้นขยายผลทำลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติพุ่งเป้าในทุนเบื้องหลังพร้อมใช้เทคโนโลยี AI และกล้อง CCTV เพิ่มความปลอดภัยในชุมชนและใช้หลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
20: สวัสดีค่ะท่านโฆษกคะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะท่านโฆษกคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะมีมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมอย่างไรบ้างคะ
21: ครับมาตรการปราบปรามยาเสพติดในภาพรวมของตำรวจชาตินะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็ได้สนองรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลนะครับโดยในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดท่านผบ.ตร.มอบให้พลตำรวจเอกสัมภารนวลมารองผบ.ตร.เป็นผู้รับผิดชอบในฐานะเป็นผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
20: ค่ะมีมาตรการอะไรบ้างคะตอนนี้
21: มาตรการนะครับท่านผบ.ตร.ได้มอบนโยบายใช้มาตรการในการแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนเรียกว่านโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันนะครับอธิบายสั้นๆนะครับ3ตัดก็ได้แก่ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับตัดวงจรผู้ค้าตัดวงจรผู้เสพครับ3สร้างได้แก่สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชนหมู่บ้านสร้างฐานข้อมูล Big Data เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลในการสืบสวนปราบปรามในระหว่างหน่วยงานที่ปราบปรามเรื่องยาเสพติดด้วยกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนครับสามป้องกันที่โรงเรียนป้องกันในชุมชนป้องกันในระบบออนไลน์เพื่อลักลอบการจำหน่ายยาติดในโลกยุคสื่อสังคมออนไลน์นะครับ
20: ค่ะที่เรามีมาตรการออกมาแล้วเนี่ยค่ะผลดำเนินการเป็นอย่างไรบ้างคะท่านแนวผลการดำเนินการเป็นยังไงบ้างคะท่าน
21: ในผลการดำเนินการนะครับเราก็สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการปรับตามก่อนนะครับเรามีมาตรการในการประสานข้อมูลกันจนนำไปสู่มาตรการในการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและนำไปสู่การจับกุมการลักลอบลำเลียงยาเสพติดข้ามแนวชายแดนมานะครับได้หลายคดีเลยนะครับมาตรการไอการป้องกันเชิงรุกนะครับที่เราไปดำเนินการในชุมชนนะครับก็มีทั้งโครงการชุมชนปลอดภัยนะครับได้ลูกหลานกลับคืนของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดภายใต้การนำของท่านพลตำรวจโทอาชญน์ไกรทองผู้การนะครับมาตรการด้านการป้องกันชุมชนยั่งยืนโดยยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ในพื้นที่เสี่ยงนะครับมีการเชื่อมโยงข้อมูลโดยระบบ AIการติดตั้งระบบไฟส่องสว่างเพิ่มเติมในส่วนต่างๆเพื่อลดการเกิดอาชญากรรมนะครับตลอดจนไปสู่มาตรการบำบัดรักษาและฟื้นผู้เสพนะครับโดยเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยเริ่มตั้งแต่เราค้นหาคัดกรองร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมีทั้งเราให้สมัครใจนะครับเปิดโอกาสให้ผู้เสพได้เข้ารับการบำบัดด้วยความสมัครใจโดยไม่ต้องถูกดำเนินคดีนะครับหรือในระบบของชุมชนบำบัดที่เราเรียกว่า CBTS นะครับเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยในพื้นที่ให้สามารถกลับคืนสู่สังคมสู่ชุมชนได้ด้วยการต้อนรับจากชุมชนนะครับแล้วก็มีกระบวนการส่งต่อหากพบผู้เสพนะครับก็จะมีการส่งตัวเข้าสู่สถานบำบัดของทางรัฐบาลครับ
20: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการในภาพรวมที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการอยู่ณขณะนี้แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้ในเรื่องของการยกระดับการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติล่ะคะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
21: ครับในเรื่องนี้นะครับท่านผบตรเนี่ยได้สั่งยกระดับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดทุกคดีนะครับถ้ามีลักษณะที่เข้าองค์ประกอบขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับคือ2รัฐนะครับผู้กระทำความผิดตั้งแต่3คนขึ้นไปนะจะมีการขยายผลไปยังผู้บงการนายทุนและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับเพื่อดำเนินคดีกับทุกคนไม่ใช่จะดำเนินคดีกับผู้ลำเลียงยาเสพติดหรือผู้ที่เราจับกุมในข้อหาครอบครองแต่เพียงอย่างเดียวนะครับจะมีการกดดันทุกมิติทั้งการสืบสวนขยายผลปราบปรามยึดทรัพย์และสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงขนถ่ายยาเสพติดข้ามแดนครับทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและลดผลกระทบต่อความมั่นคงและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนครับ
20: ค่ะท่านคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในเรื่องของคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในลักษณะองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินี้มีมากน้อยแค่ไหนคะท่านคะ
21: ต้องเรียนว่าในปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดเนี่ยถ้ามีการสืบสวนขยายผลทุกมิติตามที่ท่านผบ.ตร.สั่งการไว้เราจะพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจะใกล้เคียงรูปแบบเดียวกันกับคดีแก๊งคอลเซ็นเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราทราบกันนะครับว่าสถานที่หรือแหล่งโรงงานผลิตยาเสพติดจะอยู่ตามแนวชายแดนในประเทศเพื่อนบ้านของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสถานที่ตั้งอยู่อีกรัฐนึงและมีการส่งเข้ามาให้จะเอาประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือเป็นแหล่งเป้าหมายในการกระจายยาเสพติดก็ตามเนี่ยก็ถือว่าเป็นการกระทำผิดที่เข้าข่ายการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติยังต้องเรียนว่าปัญหาคดียาเสพติดนะครับเกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
20: ค่ะมีเก็บสถิติไหมคะว่าชาติไหนเป็นพิเศษไหมคะว่าจะเยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะท่านคะ
21: ต้องเรียนว่าในกระบวนการของการผลิตนะครับก็ต้องยอมรับว่าอยู่ในเขตประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดนฝั่งตะวันตกทางเหนือหรือทางตะวันออกนะครับในส่วนของยาเสพติดบางประเภทก็มาจากประเทศทางยุโรปหรือประเทศทางตะวันออกนะครับทางแก้ไขทางตะวันตกนะครับก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
20: ค่ะในเรื่องนี้เราได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามด้วยหรือไม่คะ
21: ครับเนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเรื่ององค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับจึงจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภายในของสำนักงานตำรวจชาติเองนะครับคือทุกกองบัญชาการตำรวจที่มีหน้าที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการสอบสวนกลางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นต้นนะครับภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ปราบปรามยาเสพติดสำนักงานชาติที่มีท่านพลเอกสำรานเป็นผอ.ศูนย์นะครับและหน่วยงานภายนอกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปปส.กระทรวงมหาดไทยระดับกองทัพนะครับรวมถึงเราจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะเป็นปัญหาขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติตามที่นำเรียนให้ทราบครับ
20: ทีนี้ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดที่เหมือนกับตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าท็อปฟอร์มเลยนะในสื่อโซเชียลมีเดียนะตอนนี้ค่ะเราจะมีมาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและชาวต่างชาติเนี่ยอย่างไรบ้างไหมคะท่านคะ
21: มาตรการในการสร้างความเชื่อมั่นที่ดีที่สุดนะครับก็คือการทำคดีทุกคดีอย่างตรงไปตรงมาและมีการขยายผลไปตามพยานหลักฐานนะครับโดยยึดพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับใช้หลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับก็จะทำให้พี่น้องประชาชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวมั่นใจในระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมของประเทศไทยครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ท่านโฆษกขาฝากข้อคิดและคำเตือนถึงประชาชนค่ะที่มีความคิดที่จะ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือกระทำแล้วเนี่ยเกี่ยวข้องกับกระบวนการยาเสพติดค่ะ
21: ทางสำนักงานประชาชนมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดขอให้ทุกท่านที่อาจจะเข้าไปอยู่ในวงจรแล้วนะครับหรือกำลังจะเข้าไปอยู่ในวงจรของการค้าหรือเสพยาเสพติดขอให้ท่านหยุดคิดทบทวนอย่างถี่ถ้วนนะครับยาเสพติดอาจจะทำให้ท่านได้รับผลประโยชน์หรือมีความสุขจากการใช้ยาติดเพียงชั่วข้ามคืนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยท่านจะสูญเสียมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสูญเสียสุขภาพร่างกายของท่านสูญเสียอิสรภาพ ท่านถูกจับกุมดำเนินคดีสูญเสียคนรักสูญเสียครอบครัวและแน่นอนที่สุดครับอาจจะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตของท่านก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทนจากการไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมีราคาแพงเกินกว่าที่ท่านจะรับได้และผู้เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครอื่นครับคือท่านและครอบครัวของท่านครับ
20: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับขอบคุณครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดตัวระบบชิลศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนและยกระดับความร่วมมือกับประเทศทั้งในภูมิภาคอาเซียนและนอกภูมิภาคในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์ที่เชื่อมโยงกันข้ามพรมแดนรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: ปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ขยายเครือข่ายไปทั่วภูมิภาคอาเซียนและหลายพื้นที่ทั่วโลกส่งผลให้ประชาชนตกเป็นผู้เสียหายของการหลอกลวงเป็นจำนวนมากขณะที่หลายคดีมีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ามนุษย์จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นระบบสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงพัฒนาระบบชิลซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนเพื่อสนับสนุนการระบุพิกัดฐานปฏิบัติการของแก๊งคอลเซ็นเตอร์การติดตามเส้นทางการเงินของเครือข่ายอาชญากรรมการเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้กระทำผิดและการระบุผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะนี้มีประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศอื่นๆรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมใช้ระบบดังกล่าวซึ่งพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เล่าว่าระบบชิลเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติของไทยกับหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ทุกประเทศสามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการค้ามนุษย์
23: แต่ปัจจุบันเรามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์ตั้งอยู่เวรอบๆประเทศเราแล้วก็มีคนจากหลากหลายทั่วโลกครับที่ถูกหลอกเข้ามาแล้วเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยบังคับให้ไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆมาโดยอย่างต่อเนื่องตลอดนะครับและโดยในวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งระบบเป็นระบบที่เป็นแห่งแรกของโลกครับที่นำมาใช้ในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์โดยเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันระหว่างประเทศต่าง
22: ๆทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รวบรวมและวิเคราะห์พยานหลักฐานจากคดีต่างๆก่อนสรุปเป็นฐานข้อมูลในระบบชิลซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองและเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย
23: เมื่อเรารู้ที่ตั้งของแก๊งของจุดที่ตั้งของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับอันนี้เราก็จะมีการรวบรวมพยานฐานต่างๆในขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนครับตั้งแต่เรื่องการใช้อินเตอร์โพลในการแจ้งประเทศนั้นๆว่ามีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ตั้งอยู่ที่นั่นรวมทั้งประเทศต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องรวบรวมพยานฐานร่วมกันอย่างสำนักงานตรวจชาติเราก็จะรวบรวมพยานฐานในบางส่วนที่เราสามารถรวบรวมได้เนี่ยก็จะส่งเข้าไปในระบบเพื่อใช้ในการออกหมายจับคนที่เกี่ยวข้องครับอันนี้จริงๆแล้วเราก็กำลังทำอยู่อย่างที่โอสเปนเราก็ทำอยู่ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นครับไม่ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์จะขยับไปทางไหนเราก็จะมองเห็นเนื่องจากว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันครับ
22: ระบบชิลจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์พร้อมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการต่างประเทศและประเทศพันธมิตรเพื่อยกระดับทั้งการบังคับใช้กฎหมายและความร่วมมือระหว่างประเทศมุ่งสู่การปกป้องประชาชนจากภัยส แกมเมอร์และการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืนดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่จัด TSEC 2026ผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่ตลาดโลกตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า500ล้านบาทรายละเอียดติดตามจากรายงาน
2: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์กลายเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงถึง 1.44 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.01 ของ GDP ประเทศอีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยถึงร้อยละ10ต่อปีสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืนกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงเตรียมจัดงานมหกรรม Thailand Character and Content Expo 2026หรือ TSEC 2026ระหว่างวันที่ 9 ถึง 12กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์โดยเป็นการผนึกกำลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า30แห่งเพื่อยกระดับขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เติบโตอย่างมีศักยภาพนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปีนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกภายใต้แนวคิด Multiverse of Creativity โดยครอบคลุม4อุตสาหกรรมหลักได้แก่กลุ่มคาแรคเตอร์และศิลปะกลุ่มคอนเทนต์และสตอรี่กลุ่มไลฟ์สไตล์สร้างสรรค์และกลุ่มเกมและสื่ออินเตอร์แอคทีฟถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างเวทีให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ไทยในการนำเสนอผลงานและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานจากนักสร้างสรรค์กว่า250บูธการจัดสัมมนาให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่กำลังได้รับความสนใจรวมถึงกิจกรรมไฮไลท์อย่างการจับคู่เจรจาธุรกิจที่ตั้งเป้าให้เกิดการเจรจากว่า500นัดหมายสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า500ล้านบาท
5: ก็เบื้องต้นนะคะเราอยากจะคิดว่าเวทีนี้ค่ะถือว่าเป็นการจัดงานครั้งแรกนะคะที่จะแสดงศักยภาพนะคะว่าประเทศไทยอะค่ะมีศักยภาพมีความโดดเด่นเรื่องการสร้างสรรค์นักสร้างสรรค์ของไทยทั้งมืออาชีพแล้วก็หน้าใหม่นะคะมารวมตัวกันอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสำคัญที่ท่านอาจจะมาเดินชมงานเพื่อชมงานคาแรคเตอร์ต่างๆงานสร้างสรรค์ต่างๆที่ท่านอาจจะสนใจที่จะเลือกซื้อเพื่อนำไปผนวกกับผลิตภัณฑ์ของท่านก็จะมีมูลค่ามากขึ้น
2: สอดคล้องกับพันโทหญิงธรรมกรสุพัฒนารังสีรองประธานฝ่ายรัฐสัมพันธ์ของ Lazada ประเทศไทยจำกัดกล่าวว่า Lazada พร้อมให้ความร่วมมือในการยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดสากลโดยจะส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาระดับโลกมาเปิดบูธให้ความรู้และแนวทางต่อยอดธุรกิจในงานครั้งนี้
6: เราก็อยากจะเห็นผู้ประกอบการไทยนะคะหรือว่าครีเอเตอร์ศิลปินไทยเนี่ยสามารถไปไกลได้มากกว่าที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งผลงานออกไปให้เป็นแรงบันดาลใจต่อไปสำหรับต่างประเทศนะคะแล้วก็ยุคต่อๆไปด้วยโดยในงานวันที่ 9-12 นะคะเราก็จะมีทางทีม IP Global นะคะที่เดินทางมาเปิดบูธร่วมแสดงในงานที่พารากอนนี้ด้วยซึ่งในวันนั้นนะคะความรู้ที่เราจะนำมาถ่ายทอดนะคะให้กับทางผู้ประกอบการไทยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ International Market ได้จริงๆค่ะ
2: การจัดงานTSEC 2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่แข็งแกร่งและครบวงจรที่สุดของไทยการผสานความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและแพลตฟอร์มดิจิทัลระดับโลกจะช่วยติดปีกให้ผู้ประกอบการ SME และนักสร้างสรรค์สามารถนำผลงานไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้อย่างมั่นใจไร้กังวลพร้อมทั้งเปลี่ยนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลซึ่งจะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทยให้เติบโตในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะเยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการนานาชาติประจำปี2569ที่จัดขึ้นในหลายประเทศซึ่งในปีนี้มีผู้แทนจำนวน61คนเข้าแข่งขันเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด
24: ็
7: น
24: ในทุกปีจะมีเยาวชนไทยได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติซึ่งมีคู่แข่งจากทั่วโลกเช่นเดียวกับปีนี้โดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผู้แทนประเทศไทย61คนใน12สาขาวิชาได้แก่คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์เคมีชีววิทยาฟิสิกส์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศภูมิศาสตร์ภาษาศาสตร์ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการเอเชียนไซเอิร์นแคมป์สู่การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศนายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตลอด37ปีที่ผ่านมาโครงการโอลิมปิกวิชาการได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าศักยภาพของเยาวชนไทยอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกและ

0: ารคงไม่ได้หมายถึงรางวัลอย่างเดียวแต่ความสำเร็จที่แท้จริงและยั่งยืนก็คือการนำพาประเทศของเราก้าวเข้าไปสู่อนาคตที่สดใสศักยภาพของเยาวชนไทยนั้นอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านวิทยาศาสตร์ด้านคณิตศาสตร์ด้านการศึกษาของชาติซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง
1: รองศาสตราจารย์ธีรเดชเจียรสุขสกุลผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าตัวแทนเยาวชนทั้ง61คนในปีนี้ล้วนผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้นและถือเป็นหัวกะทิของประเทศมีศักยภาพในการเติบโตเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ชั้นสูงเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับประเทศในอนาคตอย่างไรก็ตามภารกิจของสถาบันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การส่งผู้แทนไปแข่งขันอย่างมุ่งพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการบ่มเพาะและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกคนอย่างทั่วถึง
2: ที่ทุกท่านทราบนะครับนอกจากภารกิจทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านการทำหลักสูตรสื่อกระบวนการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณครูแล้วเนี่ยอีกภารกิจที่สำคัญก็คือการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษจริงนอกจากการแข่งขันที่เราดำเนินการแล้วเนี่ยคือการพัฒนาครูและโรงเรียนทั่วประเทศนะครับนั่นคือเป้าหมายสำคัญครับว่าเราไม่ต้องการแค่นักเรียนที่เก่งที่ไปเป็นผู้แทนประเทศแต่เราต้องการพัฒนาศักยภาพคุณครูและโรงเรียนที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ
1: ในเดือนนี้เยาวชนผู้แทนประเทศไทยจะเริ่มทยอยเดินทางสู่เวทีการแข่งขันในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งตลอด37ปีที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพเทียบเท่านานาชาติและการส่งผู้แทนในปีนี้ก็คือการส่งต่อความภาคภูมิใจนั้นให้ก้าวไกลออกไปอีกครั้งภายใต้ความเชื่อมั่นของทุกภาคส่วนว่าการลงทุนในเด็กวันนี้คือรากฐานของประเทศในวันข้างหน้าจิตรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
5: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกลับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: าขาคุณยายขาศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
16: เห
15: หยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรือยางไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
21: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่กับรายการคุยข่าว 98.5 รายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาร่วมพูดคุยข่าวกันสดๆกับข่าวเช้าข่าวใหม่ข่าวเด็ดข่าวโดนในรายการคุยข่าว 98.5
22: เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะก็จะเจอกันค่ะทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องราวโครงการดีๆนะคะสัก2โครงการละกันนะคะโครงการแรกค่ะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะอันเนี้ยเน้นย้ําไปยังพี่น้องเกษตรกรเลยนะคะก็คือโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธกส.ค่ะโดยจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ที่ร้อยละ6ต่อปีนะคะโดยรัฐบาลเนี่ยจะช่วยชดเชยดอกเบี้ยนะคะร้อยละ3ต่อปีค่ะส่งผลให้เกษตรกรผู้กู้เนี่ยจ่ายดอกเบี้ยจริงเพียงร้อยละ3ต่อปีเป็นระยะเวลา12เดือนนะคะสำหรับรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขของสินเชื่อเนี่ยก็คือเป็นวงเงินกู้นะคะสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายนะคะระยะเวลาค่ะระยะเวลาของโครงการเนี่ยเป็นระยะเวลา3ปีนะคะโดยจะเริ่มดำเนินโครงการเนี่ยตั้งแต่ปี2569ค่ะวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะหมุนเวียนในการลงทุนแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการจัดหาปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินนะคะส่วนการสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยเกษตรกรที่เข้าร่วมจะต้องดําเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการดินแล้วก็ใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมนะคะซึ่งก็บอกได้เลยสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการนี้ค่ะก็จะต้องเป็นเกษตรกรนะคะในการที่จะเข้าร่วมนะคะโครงการนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมนะคะหรือว่าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ธกส.ใกล้บ้านท่านนะคะไปถามที่ธกส.ใกล้บ้านท่านได้เลยหรือว่าบางทีเนี่ยผลว่าพี่น้องเกษตรกรน่าจะเป็นสมาชิกของธกส.อยู่แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปถามรายละเอียดเรื่องนี้ได้นั่นหมายความว่าแทนที่ว่าท่านจะต้องเสียดอกเบี้ย 6% ต่อปีเนี่ยตอนนี้เท่ากับว่าท่านจ่ายแค่ 3% เท่านั้นนะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ไปสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะโครงการส่วนโครงการต่อมาค่ะเป็นโครงการที่จะประชาสัมพันธ์ไปยังน้องๆเยาวชนละกันนะคะน้องๆเยาวชนที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตั้งแต่ประถมศึกษาไปถึงมัธยมศึกษาเลยละกันนะคะสำนักงานประคังข้างที่นะคะเปิดรับสมัครเยาวชนทั่วประเทศค่ะประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ปี2569ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทนะคะโดยสำนักงานประคังข้างที่ค่ะเชิญชวนเยาวชนที่มีใจรักในเรื่องของการขับร้องเพลงไทยสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ค่ะปี2569นะคะเพื่อส่งเสริมนะคะเพื่อส่งเสริมแล้วก็เขาเรียกว่าให้เยาวชนเนี่ยได้สืบสานนะคะอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมด้านบทเพลงไทยค่ะพร้อมเปิดเวทีความสามารถแล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพนะคะการประกวดเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทปีนี้3ประเภทนะคะปีที่แล้วเนี่ยแค่2ประเภทปีที่แล้วจะมีแค่ลูกทุ่งกับลูกกรุงแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็น3ประเภทนะคะคือมีลูกกรุงลูกทุ่งแล้วก็ไทยร่วมสมัยไทยร่วมสมัยนี่ก็จะเป็นเพลงยุค80 90ประมาณนั้นนะคะโดยผู้เข้าประกวดเนี่ยมีโอกาสที่จะชิงถ้วยรางวัลแล้วก็เงินรางวัลน่ะนะคะรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาทค่ะรวมทั้งโอกาสก้าวเข้าสู่ค่ายเพลงแล้วก็วงการบันเทิงด้วยนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะที่ได้เป็นศิลปินนะคะที่เกิดจากโครงการนี้นะคะโดยจะเปิดรับสมัครนะคะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง15กรกฎาคมเหลือเวลาอีก1อาทิตย์เท่านั้นนะคะสําหรับคุณสมบัติผู้สมัครเนี่ยต้องเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีบริบูรณ์นะคะหรือว่ากําลังศึกษาไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่6หรือเทียบเท่าณวันสมัครนะคะไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1หรือรองชนะเลิศอันดับ2จากการประกวดร้องเพลงในโครงการนี้ค่ะและต้องไม่เป็นผู้ที่มีสัญญานะคะกับค่ายเพลงหรือ
บริษัทหรือว่าหน่วยงานด้านบันเทิงเว้นแต่ได้รับหนังสือยินยอมนะคะจากต้นสังกัดนะคะสำหรับผู้ที่สนใจค่ะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สมัครนะคะได้ที่Facebook Fanpage นะคะเยาวชนสืบสารรักเพลงไทยนะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์090-975-555ในวันและเวลาราชการนะคะก็อันนี้นะคะก็สำหรับน้องๆเลยน้องๆเยาวชนนะคะที่อยากจะโชว์ความสามารถนะคะซึ่งต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยมีน้องจากกระบี่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวฝนอาจจะช่วงนี้น้องติดประกวดอีกรายการนึงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะเชิญน้องมาพูดในรายการมากๆเลยอยากเชิญน้องมาร่วมในรายการมากๆเลยนะคะชื่อเดี๋ยวนะชื่อน้องใบบัวอ่ะค่ะขออภัยด้วยรู้จักแต่ชื่อเล่นชื่อจริงไม่ได้รู้จักเลยนะคะน้องเนี่ยปีที่แล้วนะคะรู้สึกน้องจะได้รางวัลนะคะเข้าไประดับประเทศเลยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับจังหวัดกระบี่เรานะคะมากๆเลยนะคะก็แล้วก็ปีนี้เนี่ยรู้สึกน้องจะเข้าไปติดรายการประกวดร้องเพลงระดับประเทศด้วยนะนะคะเป็นรายการร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์น่ะนะคะก็เดี๋ยวถ้าประสานทางอาจารย์ยังไงได้เนี่ยเดี๋ยวก็จะอาจจะประสานให้เพราะตอนนี้รู้สึกน้องจะต้องเตรียมตัวนะคะไปประกวดในรายการระดับประเทศอีก1รายการนะคะซึ่งปีที่แล้วเนี่ยนี่ไงฝนเจอละปีที่แล้วน้องใบบัวนะคะได้รางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับที่1นะคะประเภทเพลงลูกกรุงประเภทเพลงลูกกรุงนะคะแล้วก็รู้สึกน้องจะได้2รางวัลนะคะเป็นรางวัลชมเชยเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยด้วยนะคะน้องได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะปีที่แล้วนะคะก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงนะคะให้กับน้องเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่เราค่อนข้างเยอะเลยนะคะปีนี้ก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้น้องใบบัวด้วยนะคะเด็กเป็นนางสาวแล้ว4ปีนี้เป็นนางสาวแล้ว4นางสาวสุภาสุตารอดคุ้มนะคะน้องเนาะน้องจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่นะคะปีนี้น้องก็ไปประกวดเพลงพระราชนิพนธ์นะคะติดเข้ารอบประเทศรอบชิงชนะเลิศแล้วนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเด็กกระบี่ที่มีคุณภาพอีก1คนนะคะที่อยากจะมาแนะนําให้คุณผู้ฟังรู้จักกันแต่ว่าเดี๋ยวต้องหาโอกาสเนาะน้องคิวเยอะมากพอสมควรเลยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังสารคดีนะคะเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระพันปีหลวงกันสักครู่นึงค่ะ

0: ราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะพื้นป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมโทรมให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขาอนุรักษ์ไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านนี่ระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถางปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: ทุกวันพุธและวันเสาร์ของสัปดาห์พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนานาชนิดจะถูกส่งมายังร้านฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักสดคุณภาพที่ปลูกและดูแลเป็นอย่างดีโดยชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอในแต่ละวันจึงมีลูกค้าแวะเวียนมารับประทานอาหารและเลือกซื้อสินค้าเป็นจำนวนมากเพราะมั่นใจในคุณภาพความสดสะอาดและปลอดภัยของวัตถุดิบที่ส่งตรงมาจากแหล่งผลิตบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านเล็กๆบนยอดเขาสูงจากระดับทะเลปานกลาง 1,200 เมตรในอดีตเคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อนลอยเกิดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและความมั่นคงตามแนวชายแดนแต่ทุกวันนี้ภาพเหล่านั้นได้เลือนหายไปด้วยเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2540สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านขุนแปะตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองมีราษฎรที่เคยติดยาเสพติดและได้รับการบำบัดแล้วมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสัญญาว่าจะเลิกยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและของานทำจึงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นที่บ้านขุนแปะหมู่5ถือเป็นฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแห่งแรกของประเทศ
1: การให้ทุกคนที่ข้าพเจ้าพบปะนี่ได้มีอาชีพได้มีทางทำมาหากินคือรับเขาเข้ามาแล้วก็จ่ายเงินให้เขาเป็นลูกจ้างในฟาร์มตัวอย่างนั้นในเวลาเดียวกันเขาก็เห็นวิธีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงแกะเลี้ยงอะไรทั้งหลายแหละชาวบ้านก็ได้เห็นแล้วก็ได้เงินทุกวันเพราะได้ค่าจ้างทุกวันข้าพเจ้าเขาบอกว่าต้องการคนงานมากๆเพราะเพื่อให้ชาวเขาเหล่านี้ได้มีงานทำได้เลิกปลูกฝิ่นเด็ดขาดมาทำงานในฟาร์มตัวอย่างและต่อไปถ้าเขาจะแยกตัวออกไปทำเลี้ยงสัตว์ต่างๆทำฟาร์มของเขาก็จะเป็นผลดีเขาได้มาฝึกทำที่นี่แล้ว
0: ระยะแรกของการจัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรถึง5ครั้งในทุกครั้งจะทรงสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาของราษฎรเพื่อพระราชทานพระราชดำริให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือราษฎรในทันทีโดยมีพระราชดำรัสถึงพระราชประสงค์หลักในการจัดทำโครงการที่แสดงถึงงานพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรเหนือสิ่งอื่นใดอย่ามาพูดเรื่องกำไรขาดทุนกับฉันฉันต้องการให้คนจนมีงานทำมากๆขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินการทำให้คนยากจนในชุมชนนั้นๆมีงานทำพวกเขามีรายได้มีเงินเลี้ยงครอบครัวไม่ต้องไปเป็นโจรไม่ต้องไปเป็นขโมยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ตัดไม้ทำลายป่าไม่เผาป่าตำบลนั้นอำเภอนั้นก็มีความสุขมีความสงบสุขประเทศชาติก็มีความสุขมีความสงบนี่แหละคือกำไรของแผ่นดินนับจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านขุนแตกกลายเป็นแหล่งผลิตและส่งเสริมการปลูกพืชผักเมืองหนาวและพืชเศรษฐกิจกว่า20ชนิดส่งผลให้ราษฎรในหมู่บ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเหมือนในอดีต
2: ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด นะครับอันดับแรกก็คือความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยครับจากเช่นว่าสมัยก่อนนี่การสร้างบ้านจะมีลักษณะเหมือนอพยพนะครับสร้างแบบพออยู่ได้ปัจจุบันนี้จะมุ่งเน้นในเชิงเขาเรียกว่าความมั่นคงก็คือสร้างที่อยู่ที่ถาวรขึ้นสองในเรื่องของอาหารก็คือจะมีในเรื่องของพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็จะมีไม้ผลมีกาแฟครับมีพลับในเรื่องของผักก็จะมีพวกถั่วลิสงพวกพืชกะหล่ำที่เราส่งเสริมเป็นกะหล่ำหัวใจถนัดในเรื่องกะหล่ำแล้วก็แก้ไขด้วยเอากะหล่ำที่มีมูลค่าก็คือพวกกะหล่ำหัวใจไปส่งเสริมพวกพืชผักเนี่ยครับ
0: โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตกถือเป็นโครงการฟาร์มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ เป็นต้นแบบของการดำเนินโครงการฟาร์มตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเป็นแหล่งปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับราษฎรตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดิน

0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการคุยข่าว 98.5 ค่ะทางสวทกระบี่ FM 98.50 MHz นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะในเวลา 8 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติค่ะจนถึงเวลา 9 นาฬิกานะคะกับเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในทุกๆวันนะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
2: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
3: รู้ไหมคะว่า

0: ความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
2: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
3: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกเมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมใจกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเพื่อเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
6: จ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะ
7: นายบุญช่วยหอมยางเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสเร่งรวบรวมข้อมูลผู้เสียหายกรณีถูกหลอกซื้อแพ็กเกจเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะโดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบบริษัททัวร์และติดตามทรัพย์สินคืนผู้เสียหายขณะนี้มีผู้แจ้งความแล้วกว่า500รายและคาดว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดนราธิวาสโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ที่ผ่านมาได้เปิดจุดรับลงทะเบียนร้องทุกข์ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียหายและขณะนี้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ตลอด24ชั่วโมงย้ำจะเร่งรวบรวมข้อมูลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าตำรวจจะตั้งคณะพนักงานสอบสวนระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดการดำเนินคดีออกหมายจับผู้กระทำผิดโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดพร้อมผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเข้มสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผ่านพัสดุพันมุ่งเน้นตรวจสอบสถานประกอบการทั่วพื้นที่
8: พลตำรวจตรีพงศ์สวัสดิ์ชัยบาลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาเป็นประธานการประชุมเพิ่มมาตรการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทางพัสดุพันโดยมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่พร้อมด้วยผู้ประกอบการขนส่งพัสดุพันเข้าร่วมประชุมณสถานีตำรวจภูธรเชียงคำจังหวัดพะเยาโดยประธานได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจในสังกัดเร่งตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดณจุดรับส่งพัสดุและสถานีขนส่งผู้โดยสารทั่วจังหวัดต้องมีความคมชัดและครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการต้องตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ส่งทุกครั้งห้ามใช้บัตรอื่นหรือผู้อื่นฝากส่งโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานประกอบการอย่างเคร่งครัดทั้งเฝ้าระวังกลุ่มสินค้าประเภทกระเป๋าถักทอเนื่องจากพบแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้ซุกซ่อนยาเสพติดทั้งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาขอความร่วมมือทุกภาคส่วนผนึกกำลังเพื่อตัดวงจรยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดพะเยาได้อย่างเป็นรูปธรรมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์ขอแจ้งรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันอังคารที่7เดือนกรกฎาคม2569ตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทย14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าว15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้าน16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุข18นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วต่อด้วยรายการจับประเด็นเป็นข่าว19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการสาราสารพัน22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวแล้วจะเป็นรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบข่าวแล้วต่อด้วยรายการเพื่อนฝันไปจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปจะเป็นรายการอันดามัน

0: ความแข็งแกร่งให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตนเองได
1: ้และนี่ก็คือภารกิจที่พวกเราชาวสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองทำเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาโดยตลอดหากคุณพร้อมจะเดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาไปพร้อมๆกับเราติดต่อมาได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดระนองตั้งอยู่เลขที่57/10หมู่ที่2ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองหรือติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์077-812-825และหมายเลขโทรศัพท์080-067-4255
0: เราพร้อมจะยืนหยัดเคียงข้างส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรสามารถยืนหยัดด้วยตัวเองต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเช้าวันใหม่นะคะที่เราเจอกันนะคะในวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับรายการอันมันวันนี้ค่ะระนองเช้านี้ฝนตกนะคะท่านผู้ฟังตอนนี้ก็เว้นช่วงนี้หนึ่งนะคะสัญจรไปมาบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ระนองกระบี่พังงาภูเก็ตนะคะก็สัญจรปลอดภัยแล้วก็ขับรถด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยและจะได้ถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยกันนะคะแล้วในช่วงพังงามาระนองนี้อาจจะคดเคี้ยวหน่อยก็เพิ่มความระมัดระวังกันนะคะหรือว่าจากชุมพรนะคะจะเข้ามาระนองก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้อภิสราคงมณีนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของรายการอันมันวันนี้นะคะก็ทักทายท่านผู้ฟังนะคะที่กำลังติดตามรับฟังผ่านทางสวทระนองสวทกระบี่สวทพังงาสวทตะกั่วป่าและสวทภูเก็ตกันด้วยนะคะ5สถานี6คลื่นความถี่ที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเช้านี้คุยถึงเรื่องอากาศกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังค่ะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลเข้ามาอย่างไรกันบ้างนะคะในเช้าวันนี้นะคะท่านผู้ฟังพยากรณ์อากาศนะคะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับรายงานอากาศนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามันบ้านเรานี้ล่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุดในเช้าวันนี้นะคะคือ 24-26 องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ 32-35 องศาเซลเซียสนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะก็จะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขณะนี้เวลา 9:19 นะคะอภิชราก็จะมีข่าวสารนะคะมาฝากท่านผู้ฟังกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงถัดไปก็จะมีเรื่องราวข่าวสารของฝั่งอันดามันนะคะมาฝากกันค่ะ
1: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้เฮ้ยเฮ้ย
2: มู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่ามู่มาไก่กามู่
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
2: อยากจังลูกดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
2: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่นากรมประชาสัมพันธ์
5: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ย กลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
6: ไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ข่าวมาคุย
1: ค่ะท่านผู้ฟังในช่วงของกัดข่าวมาคุยนะคะก็มาในพื้นที่ของกระบี่พังงาภูเก็ตและระนองกันนะคะซึ่งในการระดมกวาดล้างทำลายเครือข่ายยาเสพติดนะคะก็มีการเดินหน้ากันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ได้แถลงผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญระดมกวาดล้างและทำลายเครือข่ายยาเสพติดที่มีการกำหนดแผนนะคะคือผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอังกูลศีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานแถลงข่าวการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญนะคะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าการดำเนินการนะคะในการปฏิบัติการเร่งด่วนผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและในขณะเดียวกันนะคะทางจังหวัดกระบี่เองก็ได้สรุปนะคะถึงห่วงเวลาที่ได้ดำเนินการคือตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมถึง5กรกฎาคมนี้เพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนขจัดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็สำหรับในการปฏิบัตินะคะในภาพรวมสามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดได้363รายผู้เสพยาเสพติด20รายผู้ต้องหาตามหมายจับอีก12รายและดำเนินคดีสมคบอีก7คดีด้วยกันนะคะไปต่อกันนะคะด้วยในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็ได้ดำเนินการปฏิบัติการผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าป้องกันปราบปรามและบำบัดฟื้นฟูอย่างเข้มข้นกันด้วยนะคะซึ่งในการดำเนินการตรงนี้ท่านปลัดจังหวัดระนองนายประกาศิพรประสิทธิ์ท่านก็ได้เปิดเผยนะคะว่าทางรัฐบาลก็ได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจังหวัดระนองจึงได้บูรณาการความร่วมมือนะคะทั้งหัวหน้าส่วนราชการทหารในอำเภอทั้ง5อำเภอหน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารสาธารณสุขฝ่ายป้องกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมผนึกกำลังกันตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดระนองนะคะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนตรงนี้กันอยู่แล้วก็ได้มีการปล่อยขบวนรถปฏิบัติการเพื่อออกตรวจตราเฝ้าระวังป้องกันและกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะมีคลินิกแก้ปัญหาโรงแรมและสถานบริการในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยมียอดผู้ใช้บริการ837รายรวม565เรื่องพร้อมขยายเวลายื่นขออนุญาตถึง10กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งในการดำเนินการเรื่องนี้ก็ถือว่าทางจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เปิดคลินิกนะคะให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการขออนุญาตการประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการนะคะในจังหวัดภูเก็ตออกไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็สามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมอำนวยความสะดวกให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดกันด้วยค่ะปัญหาที่ผู้ประกอบการโรงแรมเข้ามาขอคำปรึกษามากที่สุดนะคะนั่นคือปัญหาด้านอาคารปัญหาที่ดินและอื่นๆนะคะเช่นคำร้องเรียนและคำแนะนำอีก210เรื่องด้วยกันค่ะค่ะปิดท้ายกันนะคะที่จังหวัดพังงานะคะจังหวัดพังงาก็เปิดตัวกิจกรรมกินเป็นเรื่องชวนถอดรหัสความอร่อย38ร้านขนมสดและ88ร้านอาหารเส้นสัมผัสพังงาในมุมที่กินแล้วรู้สึกตลอดเดือนกรกฎาคมเชิญชวนกันนะคะจังหวัดพังงาก็ได้มีการจัดนะคะที่บริเวณแยกโรงเรือสตรีทอาร์ตน้องมาดีร่อนแร่อำเภอเมืองจังหวัดพังงานะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะมีร้านต้นแบบ30ร้านนะคะแล้วก็จะมีประกอบไปด้วยร้านขนมเส้นและเครื่องดื่ม13ร้านและร้านอาหารเส้น17
0: 7ร้านด้วยกันนะคะแล้วก็สำหรับในกิจกรรมนี้ค่ะก็ได้ดำเนินการนะคะได้มีประชาชนให้ความสนใจนะคะเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักทีเดียวนะคะงานก็จัดกัน2วันวันที่4และวันที่5กรกฎาคมค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสักครู่เดียวค่ะ
2: นิดหน่อยไปตรวจสุขภาพมาเป็นยังไงบ้างล่ะลูก
3: หมอบอกว่าหนูอาจจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคอ้วนโรคหลอดเลือดโรคถุงลมป่องพองโรคไตและอาจจะเป็นโรคมะเร็งอีกแม
4: ่
3: หนูจะทำยังไงดี
5: ไม่ยากค่ะก็แค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมชีวิตง่ายๆกินอาหารที่มีประโยชน์ลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมองดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พักผ่อนที่เพียงพอและอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะคะถ้าอยากมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรค NCD ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เปิดอกถกประเด็น
0: ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกับรายการอนามันวันนี้นะคะก็ขอทักทายท่านผู้ชมกันด้วยนะคะตอนนี้เราเริ่มไลฟ์สดกันนะคะทางเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz ค่ะดังที่อภิสราได้นำเรียนนะคะท่านผู้ฟังไปด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะวันนี้แขกรับเชิญเราสองท่านด้วยกันนะคะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะท่านแรกค่ะขอแนะนำนางสาวธนวรรณปานโชติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคือนางสาวกันธรรมณีมีวิเศษนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสวัสดีค่ะ
8: สว
0: ั
8: สดีค่ะ
0: ค่ะนะคะสำหรับในวันนี้เราก็มีในเรื่องของสหกรณ์แน่นอนเพราะว่าทางสำนักงานสหกรณ์มาเองนะคะตรงนี้กันคือในส่วนนะคะในส่วนของขอคุยนิดนึงนะคะท่านผอ.ค่ะในกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นี้ในภาพรวมๆนี้ภารกิจนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
7: โดยการตั้งเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนะคะภายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ปี2542อ่ะนะคะการที่เราตั้งเป็นสหกรณ์เราจะต้องมีการดำเนินธุรกิจนะคะซึ่งภารกิจหลักที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบนะคะก็คือดูแลบรรดาธุรกิจของสหกรณ์ทั้งหลายนะคะซึ่งถ้าเป็นสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์นะคะธุรกิจหลักๆของเขาก็จะเป็นประเภทเงินกู้นะคะคือให้บริการสมาชิกด้านเงินกู้แต่ถ้าเป็นสหกรณ์ภาคการเกษตรนะคะส่วนใหญ่แล้วสหกรณ์ที่ภาคการเกษตรก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนจุดรวบรวมตัวผลิตภัณฑ์ตัวสินค้าเกษตรที่บรรดาสมาชิกค่ะที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆนะคะเขาทำการรวบรวมแล้วก็ทำการกระจายนะคะเพื่อให้สมาชิกเราค่ะมีช่องทางในการจำหน่ายและเป็นการยกระดับสินค้านะคะนอกจากนี้ค่ะยังผลักดันตัวสหกรณ์นะคะซึ่งเป็นภาคเกษตรให้นำระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาใช้นะคะเพื่อตอบสนองและให้ทันต่อยุคภาวะยุคปัจจุบันนะคะ
0: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบไปนะคะในเรื่องของภารกิจกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นะคะซึ่งจริงๆแล้วนี่ภารกิจของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนี่ก็มีภารกิจหลายภารกิจด้วยกันแต่ตอนนี้ก็ทราบว่าในเรื่องของการยกระดับสหกรณ์ไทยสู่ดิจิทัลด้วยศูนย์กระจายสินค้าและโคออฟอีซี่ช็อปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะคะในเรื่องของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ในส่วนตรงนี้นี่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้ดำเนินการยังไงคะ
7: ค่ะขออนุญาตตอบท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะคือเดิมทีนะคะในระบบสหกรณ์นะคะศูนย์กระจายสินค้าเราเนี่ยได้มีการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี2555แล้วนะคะแต่ว่าการกระจายสินค้าในช่วงนั้นนะคะคือสหกรณ์ทำหน้าที่แค่รวบรวมผลผลิตอย่างเดียวนะคะแล้วก็การค้าขายกับจากในเครือข่ายสหกรณ์ด้วยกันอย่างเดียวเราไม่เคยไปเชื่อมโยงธุรกิจกับภาคเอกชนเลยนะคะคราวนี้ระบบการเชื่อมโยงทางด้านธุรกิจของสหกรณ์มันมีการพัฒนาแล้วก็มีการปรับโฉมใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เลยมองว่าปัญหาต้นน้ำที่ทางเกษตรกรนะคะเรา ขาดการวางแผนนะคะเราก็มาปรับให้สมาชิกสหกรณ์เราได้รู้จักวางแผนการผลิตนะคะแล้วในขั้นตอนของกลางน้ำอะค่ะซึ่งสหกรณ์อะเป็นผู้ปฏิบัตินะคะก็ยังขาดปัจจัยด้านโลจิสติกการบริหารการจัดการเราก็ยังขาดอยู่ตรงนี้นะคะในแล้วส่วนของปลายน้ำก็คือตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้าของสหกรณ์เนี่ยค่ะสามารถที่จะมีช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายนะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ในการตั้งศูนย์กระจายสินค้าของเราขึ้นนะคะ
1: ค่ะนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ในประโยชน์นี่ตรงนี้ก็มันจะครอบคลุมตรงนี้ด้วยหรือเปล่าเอ่ยในเรื่องของด้านโลจิสติกแล้วก็ในเรื่องของระบบสหกรณ์ต่างๆประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะ
7: ในประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นะคะเราแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะในส่วนของตัวสมาชิกและหรือว่าตัวเกษตรกรของเราอะค่ะเขาก็สามารถที่จะได้จำหน่ายสินค้าในราคาที่เหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่ามีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นนะคะส่วนในตัวของผู้บริโภคนะคะก็จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพเพราะเราใช้กระบวนการสหกรณ์นะคะเป็นตัวที่ช่วยคัดคุณภาพนะคะแล้วจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมให้แก่ผู้บริโภคนะคะส่วนระบบสหกรณ์นะคะ กรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ยังสนับสนุนและให้ความรู้เรื่องกระบวนการจัดการและใช้ระบบโลจิสติกเข้ามาให้สหกรณ์บริหารศูนย์กระจายนะคะค่ะ
1: ค่ะนะคะเราก็ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์แล้วก็ในเรื่องของประโยชน์ของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ตรงนี้กันแล้วคือเริ่มแรกนี่ก็หมายถึงว่าเป็นการรวมกลุ่มและตอนนี้ก็คือรวบรวมผลผลิตตรงนี้ตอนนี้มีการกระจายกันแล้วแล้วก็ในส่วนของการกระจายสินค้านี่แน่นอนตอนนี้ยุคดิจิทัลจะต้องมีเข้ามาทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองก็ได้มีนำเอาสื่อออนไลน์ตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์หรือว่า Co-op Easy Shop นี่เป็นอย่างไรคะ
4: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตอบท่านผู้ฟังนะคะสำหรับตัว Co-op Easy Shop นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มสินค้านะคะตลาดออนไลน์ค่ะซึ่งเข้าสู่ยุคนี้แล้วทุกท่านนะคะมักจะเข้าถึงตลาดออนไลน์ได้ง่ายในตัว Co-op Easy Shop ตัวนี้นะคะจะเป็นการรวบรวมสินค้าดีสินค้าเด่นนะคะของแต่ละจังหวัดในประเทศไทยทั้ง77จังหวัดเลยนะคะเข้าสู่บนเว็บไซต์ค่ะให้ผู้บริโภคนะคะสามารถเข้าชมสินค้าได้ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วนะคะนอกจากนี้สินค้าตัวนี้บางท่านนะคะได้ไปท่องเที่ยวที่ต่างจังหวัดซื้อสินค้ามาฝากนะคะเพื่อนๆหรือเพื่อนร่วมงานหรือญาติพี่น้องและติดใจเกิดโอกาสติดใจแล้วไม่สามารถหาซื้อสินค้านั้นได้อีกนอกจากในพื้นที่นั้นตัวนี้ล่ะค่ะ Co-op Easy Shop จะเป็นตัวช่วยให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงสินค้าแต่ละประเภทได้ค่ะโดยนะคะสินค้าตัวนี้นะคะจะครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งเป็นสินค้าเด่นของจังหวัดระนองนะคะแล้วก็ตัวเครื่องแกงใต้นะคะก็คือเครื่องแกงใต้นี่แหละค่ะเด่นที่สุดและในจังหวัดในภาคใต้ของเรานอกจากนี้แล้วนะคะการส่งไม่ต้องห่วงเลยค่ะว่าทุกท่านจะไม่ได้รับถ้าสั่งผ่าน Co-op Easy Shop ตัวนี้นะคะทางกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะได้ทำ MOU ค่ะกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่จะทำให้ผู้บริโภคนะคะเชื่อว่าสินค้าตัวนี้จะไปถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วสามารถเช็คถึงต้นทางและปลายทางได้ว่าตอนนี้สินค้าจะส่งถึงผู้บริโภคในช่วงไหนค่ะ
1: ค่ะก็เข้ามาดูแลตรงนี้กันนะคะก็เป็นการเพิ่มในการกระจายสินค้ากันตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเดียวนะคะก็ทราบมาว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงไหนนะคะนี่คือตอนนี้แพลตฟอร์มเนี่ยสินค้าสหกรณ์ตอนนี้มีหรือยังตอนนี
4: ้ตอนนี้นะคะตัวแพลตฟอร์มมีเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ของระนองนะคะจังหวัดระนองเราได้นำสินค้านะคะของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ค่ะซึ่งเป็นสหกรณ์ด้านชั้นนำเกี่ยวกับการทำกาแฟนะคะเรานำผลิตภัณฑ์กาแฟนะคะทุกชนิดเข้าไปสู่ในตัว Co-op Easy Shop เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีเด่นนะคะกาแฟของกาแฟกลุ่มกาแฟขั้วบดบ้านไร่ในนะคะก็คือดังนะคะก็เราก็นำเข้าเรียบร้อยแล้วค่ะและเครื่องแกงเช่นเดียวกันค่ะของกลุ่มอาชีพนะคะบ้านบางกุ้งค่ะเรานำผลิตภัณฑ์เข้าเรียบร้อยแล้วถ้าท่านใดสนใจก็สามารถจะเข้าไปชมในตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ได้ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะคะจะเป เปิดใช้อย่างเป็นทางการในงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์นะคะณลานคนเมืองหน้าสารกลางว่าการกรุงเทพมหานครในระหว่างซึ่งจัดในระหว่างวันที่12ถึง17กรกฎาคม2569ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นี่ประชาชนที่สนใจนี่สามารถที่จะโหลดได้หรือยังตอนนี้
4: ตอนนี้เรารอเปิดอย่างเป็นทางการในงานก่อนนะคะ
1: ค่ะแล้วแบบคือวันนั้นก็เปิดเป็นทางการหมายถึงเคาะสัญญาณว่าสามารถใช้ได
4: ้ใช่แล้วค่ะ
1: ตรงนี้แล้วก็ในส่วนของระนองนี่อยากจะให้กาแฟนี่มีหลายกลุ่มไหมคะที่เข้าในแพลตฟอร์มนี้
4: ตอนนี้กาแฟที่เข้าไปแล้วมี2กลุ่มค่ะ
1: ของ
4: กาแฟ
1: บ้านไร่ใน
4: บ้านไร่ในกับสกต.ระนองค่ะ
1: อยู่กาแฟของ
4: สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ระนองอยู่ที่อำเภอกบุรีค่ะ
1: ค่ะค่ะนะคะก็ถือว่าตอนนี้ก็เข้าแล้ว2อำเภออำเภอกบุรีกับสุขสำราญนะคือเป็นกลุ่มกาแฟคือจริงๆนี่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะระนองเรานี่มีกาแฟทั้ง5อำเภอแล้วก็จะมีเสน่ห์มีอัตลักษณ์ต่างๆที่ในการซ่อนอยู่ในรสชาติของกาแฟยังไงก็อย่าลืมติดตามแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์ตรงนี้กันก็ถือเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวนะคะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะตรงนี้คือจริงๆนี่พี่อ้อนี่ก็อยากจะทราบนะว่าในความเกี่ยวข้องของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์กับความเกี่ยวข้องของแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์เนี่ยเขามีความเกี่ยวข้องอย่างไรกัน
7: ขออนุญาตตอบท่านผู้ฟังอ่ะนะคะ
1: ค
7: ือจริงๆแล้วว่าค่ะศูนย์กระจายสินค้ามันเริ่มเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ แต่ด้วยระบบปัจจุบันนะคะการนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาที่จะให้ผู้บริโภคอะค่ะเข้าถึงสินค้ามากขึ้นก็เลยนำแพลตฟอร์ม Go of Easy เนี่ยค่ะเข้ามาเป็นช่องทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของสหกรณ์ได้เพิ่มขึ้นนะคะจริงๆแล้วว่าค่ะศูนย์กระจายสินค้าเดิมนะคะเราแค่รวบรวมผลผลิตของสมาชิกแล้วก็เครือข่ายในเครือข่ายของสหกรณ์เท่านั้นนะคะแต่คราวนี้ณปัจจุบันนะคะเราต้องสินค้าของเรานะคะซึ่งต้องเข้าถึงผู้บริโภคคราวนี้ก็เลยมีการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มของสากลขึ้นนะคะโดยการที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลยนะคะในเย็นวันที่13กรกฎาคมนะคะภายใต้งานมหกรรมสินค้า4ภาคนะคะโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสากลนะคะมาให้สัญญาณเปิดคิกออฟพร้อมกันทั่วประเทศค่ะ
1: ค่ะตอนนี้นอกจากกาแฟแล้วนี่ของระนองนี่เตรียมผลักดันอะไรเข้าอยู่ในแพลตฟอร์มนี้หรือว่าต้องให้ผู้ประกอบการที่สนใจนี่แจ้งความจำนงตรงนี้นี่ถ้าว่าเขาสนใจจะนำสินค้าเข้านี่เขาต้องดำเนินการยังไงคะ
7: ขออนุญาตที่หนึ่งนะคะนำร่องนะคะกรมส่งเสริมสหกรณ์โดยสินค้าเด่นในทุกภาคของเราอะค่ะโดยเปิดสูตรกระจายสินค้าของเราทั้งหมด120แห่งนะคะซึ่งสินค้าเด่นในแต่ละภาคทั้ง122แห่งเนี่ยค่ะก็จะนำเข้าศูนย์กระจายสินค้าโดยมีข้อกำหนดในขั้นตอนแรกนะคะว่าทุกจังหวัดต้องนำสินค้าเด่นเข้าในแพลตฟอร์มอะค่ะอย่างจังหวัดละ1แห่งก่อนนั้นนะคะแต่ของจังหวัดระนองอะค่ะสินค้ากาแฟซึ่งภายใต้แบรนด์8สีเป็นแบรนด์ที่เหมือนจัดตั้งขึ้นหรือว่าเป็นแบรนด์ที่คิดกับกันในระบบของสหกรณ์นะคะเราใช้แบรนด์8 C นะคะซึ่งก็คือเป็นตัวแทนของฝน8แดด C ซึ่งเป็นอะไรนะเป็นเหมือนสโลแกนที่ใช้ในการเรียกจังหวัดละนองอ่ะนะคะก็ใช้แบรนด์8 C นะคะเพราะว่าแล้วอีกอย่างนึงอ่ะค่ะสินค้ากาแฟเราก็ยังได้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ที่ประจำของจังหวัดระนองอ่ะนะคะด้วยเราเป็นมีสินค้าที่มีรสชาติแค้นนะคะรสชาติแค้นเป็นเอกลักษณ์อันนี้เราก็เลยได้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดระนองอ่ะค่ะ
1: ค่ะก็เราได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI
7: ใช่ค่ะ
1: ทั้ง5อำเภอในการโชว์อัตลักษณ์ตรงนี้ของกาแฟนะคะกาแฟตรงนี้ก็ถือว่าถ้าว่าท่านสนใจนี้อย่าลืมนะวันที่13กรกฎาคมนี้ข้อสัญญาณคิกออฟกันนะคะที่จะใช้แพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์นะคะหรือ Co-op Easy Shop กันนะคะแล้วก็ในเรื่องของความเกี่ยวข้องตรงนี้นี่อยากจะให้เล่าสักนิดหนึ่งว่าความเกี่ยวข้องระหว่างแพลตฟอร์มสินค้าสหกรณ์กับแพลตฟอร์มในกับศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์นี้เป็นอย่างไรคะ
4: ค่ะสำหรับตัวความเกี่ยวข้องของศูนย์กระจายสินค้านะคะกับตัว Co-op Easy Shop นะคะก็คือเริ่มแรกเลยนะคะตัว ศูนย์กระจายสินค้าจะเป็นผู้รวบรวมนะคะแล้วก็กระจายไปยังสหกรณ์นะคะแต่เมื่อมีตัวโคออฟอีซี่ช็อปตัวนี้เข้ามาค่ะจะเป็นช่องทางจำหน่ายเดิมศูนย์กระจายเป็นผู้รวบรวมและตัวโคออฟอีซี่ช็อปนะคะจะเป็นช่องทางการกระจายจำหน่ายสินค้าให้บุคคลทั่วไปและสหกรณ์ด้วยค่ะซึ่งจะตอบโจทย์กับประชาชนในยุคนี้นะคะที่อยากจะเข้าถึงตัวสินค้าได้ง่ายโดยไม่ต้องผ่านสินค้าคนกลางหลายๆชั้นตัวศูนย์กระจายตัวนี้จะเป็นตัวรวบรวม1ตัวรวบรวมและกระจายไปยังผู้บริโภคได้โดยตรงเลยค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของเกี่ยวกับการบริหารจัดการสินค้าความเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องของโลจิสติกต่างๆนี่ตรงนี้มันมีความเกี่ยวข้องกันไหมคะ
7: เดิมทีนะคะศูนย์กระจายสินค้าค่ะเราเป็นการเชื่อมระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภคนะคะเรามีแค่2คู่ค้าแค่นี้ค่ะแต่คราวนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์มองว่าระบบโลจิสติกไม่ได้เข้ามามีส่วนในการลดต้นทุนให้กับทางสหกรณ์นะคะก็เลยมองว่าคราวนี้เราน่าจะมีศูนย์กระจายสินค้าออกเป็น3ระดับนะคะก็โดยมีของระดับจังหวัดก็คือรวบรวมผลผลิตซึ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของแต่ละจังหวัดนั้นๆน่ะนะคะแล้วก็ในระดับภาคก็ทำตัวเองเหมือนกับเป็นศูนย์กระจายสินค้าในระดับภาคก็มีการทำระบบโลจิสติกโดยการรวบรวมในเครือข่ายภาคเดียวกันนะคะว่าในแต่ละภาคเนี่ยแล้วก็วางแผนนะคะการผลิตสินค้าในภาคนั้นๆนะคะว่าอย่างเช่นมังคุดเงาะเนี่ยจะออกที่จังหวัดไหนบ้างในภาคอย่างเช่นภาคใต้นะคะศูนย์กระจายสินค้าระดับภาคของเราก็จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องทำตัวเองเป็นทั้งผู้เชื่อมโยงในระดับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางอย่างเนี้ยค่ะเราก็จะต้องให้ทางนครศรีธรรมราชเป็นคนเช็คหรือว่าเป็นคนเชื่อมโยงสินค้าในแต่ละภาคนำมากระจายที่ภาคใต้
1: ค่ะ
7: ในขณะเดียวกันก็รวบรวมสินค้าในภาคใต้นะคะเพื่อกระจายไปยังแต่ละภาคในประเทศไทยนะคะซึ่งการที่เรารวมกันในหลายๆจังหวัดอย่างนี้ค่ะเป็นการลดต้นทุนด้านโลจิสติกแทนที่เราจะเชื่อมกันในจังหวัดเดียวกันอย่างนี้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของภาคใต้นี่จะมีศูนย์กระจายสินค้าที่นครศรีธรรมราชที่เดียวหรือยังไงคะ
7: โดยทุกจังหวัดเรามีศูนย์กระจายสินค้าประจำ
1: อ
7: ัน
1: นี้เป็นภาคใช่ไหมของนครศรีธรรมราช
7: แต่ในตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็น CDC ระดับภาคค่ะ
1: อ๋อคือจะเป็นศูนย์กระจายสินค้านี่จะหลายสินค้าจะไปรวมที่นั่นหรือยังไงคะหรือว่าเฉพาะเหมือนตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้เรายกตัวอย่างว่าเป็นเงาะนะคะเงาะมังคุดเนี่ยก็ศูนย์กระจายสินค้าภา
7: ค
1: ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ในส่วนของระนองเนี่ยตรงนี้เรามีเฉพาะศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดอย่างเดียว
7: ใช่ค่ะจังหวัดระนองเราเป็นศูนย์กระจายระดับจังหวัดแค่เรารวบรวมตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ผลิตนะคะเราจะต้องทำปริมาณผลคือการคาดการณ์ออกไปอะค่ะว่าในแต่ละปีเราจะมีผลผลิตอะไรออกช่วงไหนแล้วเราก็ต้องทำไอตัวแผนการผลิตเนี่ยค่ะส่งไปให้ภาคเพื่อทางภาคซึ่งเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยค่ะเขาจะได้รวบรวมทั้ง14จังหวัดว่า อย่างเช่นมังคุดมันไม่ได้มีอยู่ที่จังหวัดระนองที่เดียวเราอาจจะมีจังหวัดเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเราอย่างเช่นชุมพรสุราษฎร์อันนี้ค่ะเราจังหวัดนครศรีธรรมราชจะต้องวางแผนว่าในภาคใต้ทั้งหมดผลผลิตจะออกมาเท่าไหร่แล้วผลผลิตที่ออกมาในช่วงนี้ค่ะเราจะกระจายไปยังภาคไหนบ้างในขณะที่เขาทำ

0: พี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางตรงนี้กันก็อยากจะนำเรียนนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมว่าตอนนี้กำลังจะเคาะสัญญาณสำหรับผู้ที่สนใจต่อไปนี้เราต้องมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในมือถือแล้วล่ะนะเพราะว่าอ้าวเราอยากจะซื้อสินค้าเนี่ยเอ๊รู้สึกว่าจะเอายกตัวอย่างว่าต่อไปในอนาคตตอนนี้เราเริ่มก่อนเรากาแฟเข้ามาก่อนเรายังมี5กอนะคะของระนองนะคะกะปิกุ้งแห้งกาหยูกาแฟนะคะตอนนี้โกโก้ของเรานี่ก็เริ่มที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาแล้วนะคะคนรุ่นใหม่ต้นกล้าคืนถิ่นก็กลับมาพัฒนาโกโก้กันด้วยต่อไปก็นำเรียนเลยว่าจะต้องมีแอปพลิเคชันนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือแล้วเราจะได้สั่งได้เลยนะคะเพราะว่าแค่5กอนี่ก็นะคะก็อาจจะทำให้ท่านประทับใจได้เลยค่ะช่วงท้ายสุดเลยในภารกิจต่างๆตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นี้มีมากมายจริงๆนะคะก็อยากจะปิดท้ายกันตรงนี้ค่ะช่วงท้ายสุดของรายการกันค่ะมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะ
1: ค่ะก็ในโอกาสที่เราขับเคลื่อนงานศูนย์กระจายสินค้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จะเปิดศูนย์กระจายสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศอีกครั้งหนึ่งภายวันที่13กรกฎาคมนะคะโดยคิกออฟทั่วกันพร้อมกันทั่วประเทศคราวนี้สินค้าที่จะมาเป็นตัวเปิดครั้งแรกของศูนย์กระจายสินค้านะคะก็เป็นแก้วมังกรนะคะเป็นแก้วมังกรคุณภาพนะคะซึ่งมีรสชาติเป็นแล้วก็เป็นแก้วมังกรที่ได้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยด้วยนะคะมาพร้อมมาร่วมจำหน่ายในการเปิดศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศนะคะโดยจังหวัดระนองนะคะเราได้รับสินตัวแก้วมังกรเนี่ยค่ะมาจำหน่ายในจังหวัดระนองด้วยนะคะโดยผ่านสั่งซื้อผ่านแพลตฟอร์มของ Easy Shop นะคะหรือว่าสั่งซื้อทางโทรประสานยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ก็ได้นะคะหรือว่าประสานงานผ่านสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองก็ได้นะคะโดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายนะคะก็เป็นจะเป็นกล่องนะคะเป็นแก้วมังกรเป็นกล่องคัดคุณภาพมาอย่างดีนะคะอยู่ที่ปริมาณนะคะ8กิโลกรัมโดยจำหน่ายอยู่ที่กล่องละ240บาทนะคะอันนี้เป็นสินค้าชูโรงเพื่อเปิดศูนย์กระจายสินค้าวันที่13กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะนี่คือศูนย์กระจายสินค้าของจังหวัดระนองใช่ไหมคะก็จะมีแก้วมังกรคุณภาพจากของจังหวัดไหนคะ
1: จากของจังหวัดเลยค่ะ
0: จังหวัดเลยโอ้จังหวัดเลยนี่ลงมาภาคใต้เลยนะยังไงสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะผู้บริโภคที่สนใจนี้ที่ระนองก็ในศูนย์กระจายสินค้านี่จะอยู่ที่ในวันนั้นนะคะจะอยู่ที่ไหน
1: ของจังหวัดระนองนะคะสากลที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเราก็คือสากลการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.นะคะซึ่งสากลเนี่ยค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอกาบุรีแต่เขาก็มีศูนย์กระจายสินค้าที่อำเภอเมืองด้วยนะคะก็อยู่ภายใต้ที่ทำการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสากลนะคะสาขาอำเภอเมืองอะค่ะ
0: ค่ะนะคะก็มี2จุดใช่ไหมคะตรงนี้ที่วางจำหน่ายกันก็อย่าลืมนะคะว่าสำหรับผู้ที่สนใจแก้วมังกรคุณภาพจากจังหวัด
1: เลย
0: นะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้เราก็ได้ทราบในภารกิจคือจริงๆนี่ถ้าว่าในเรื่องของสหกรณ์นี่หลายๆท่านก็อาจจะได้สัมผัสคุกคลีเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรเองหรือผู้ที่รวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์นี่ทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนี่ก็จะเข้าไปดูแลในส่วนของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับทีมงานที่ได้มาพูดคุยกันนะคะวันนี้เราก็ได้คุยในเรื่องของการยกระดับสหกรณ์ไทยสู่ยุคดิจิทัลด้วยศูนย์กระจายสินค้าและโคออฟอีซี่ช็อปกันก็ได้ทราบรายละเอียดกันแล้วอย่าลืม13กรกฎาคมนี้นะคะแพลตฟอร์มที่จะเริ่มให้เราได้ทดลองนะคะเพราะมีการคิกออฟกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะวันนี้ขอบคุณนางสาวธนวรรณปานโชติและนางสาวณัฐธรรมณีมีวิเศษนะคะจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันกับรายการอนามันวันนี้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นวันนี้อภิชราคงมณีเป็นผู้ดำเนินรายการเรา3คนต้องลากันไปก่อนนะคะช่วงถัดไปนะคะหลังจากรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกาพบกับทีมงานสวทภูเก็ตสวทระนองจะกลับมาพบกันพรุ่งนี้นะคะ9นาฬิกา10นาทีจนถึงเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกเริ่มต้นขึ้นแล้วโดยรัฐบาลพร้อมร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอแบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอวานีพลัสหรือว่าไซต์กรุงเทพมหานครโดยกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันเสริมสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นจากศักดิ์ศรีรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุมเข้มบังคับใช้มาตรการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดและลดผู้เสพอย่างเป็นระบบ
7: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการกวาดล้างยาเสพติดข้ามชาติภายใต้นโยบาย3ตัด3สร้าง3ป้องกันเพื่อบังคับใช้ตัดวงจรการค้ายาเสพติดตลบผู้เสพอย่างเป็นระบบประกอบด้วยตัดการตัดวงจรการค้ายาเสพติดสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยและรายใหญ่ตัดท่อน้ำเลี้ยงตรวจสอบและยึดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเพื่อทำลายโครงสร้างทางการเงินของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนการสร้างคือสร้างสังคมปลอดภัยและฟื้นฟูผู้เสพโดยเฉพาะเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างโอกาสคืนคนดีสู่สังคมจัดกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางจิตใจสร้างอาชีพส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างอาชีพเพื่อไม่ให้ผู้ผ่านการบำบัดกลับยุ่งเกี่ยวกับวงจรยาเสพติดซ้ำป้องกันการเฝ้าระวังและสร้างรั้วป้องกันตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาจนถึงระดับชุมชนหรือสังคมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตบูรณาการความร่วมมือจัดระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาดูแลนักเรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
8: นางอรุณีจิระมหาศาลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านการสร้างระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเพื่อบูรณาการองค์ความรู้และทรัพยากรของทุกภาคส่วนมุ่งยกระดับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งด้านความปลอดภัยทางกายและสุขภาวะทางจิตใจรวมทั้งการพัฒนาระบบฮีโร่โอเบกแคร์สำหรับคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเสี่ยงการขับเคลื่อนระบบต่อต้านการบูลลี่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในสถานศึกษาการพัฒนาระบบทบทวนกรณีเหตุร้ายแรงรวมถึงการพัฒนาระบบเซฟสคูลและการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเพื่อให้ทุกโรงเรียนสามารถรับมือและประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาศอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
10: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะเสลี่ยอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5 โมงเช้าถึง9 โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdalearning2026 Lasda Learning 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เจอกันในวันอังคารที่7กรกฎาคม2569อยู่กับนรีวัชรีรัตนาการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันเงินเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวกลับมานะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนสักครู่ค่ะทรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปสทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปสที่ตู้ปน .123 และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะขอเชิญประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา8นาฬิกานะคะณบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569และสืบสารพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมกับการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งวันนี้นะคะ10นาฬิกาทางด้านของพลตรีปรินรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายและนายอัตพลเลิกพิบูลค่ะที่ปรึกษานายรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานการประชุมโดยมีรองปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและก็หัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานครบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคีเครือข่ายร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณอาคารเอ็นโก้เทอร์มินอลเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายซึ่งมุ่งพัฒนาคูคลองฟื้นฟูภูมิทัศน์และอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบคลองเปรมประชากรแล้วก็คลองวิภาวดีรังสิตควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะเตรียมพบกับงานยิ่งใหญ่นะคะระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะ ป้อมมหาการค่ะแล้วก็พื้นที่ตลอดแนวคลองสายประวัติศาสตร์ได้แก่คลองบางลำพูคลองอุ่งอ่างคลองประดุงกรุงเกษมคลองมหานาคคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบภายในงานค่ะมีกิจกรรมหลากหลายอาทิทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์225รูปจาก40วัดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากกรุงเทพมหานครและเครือข่าย4จังหวัดปลูกต้นไม้ชุมชน 7,575 ต้นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและถวายสังฆทานประกวดสตรีทอาร์ต75ผลงานถนนคนเดินและตลาดชุมชนริมคลองหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่รับบริจาคโลหิตทำหมันฉีดวัคซีนและฝังไมโครชิปสุนัขและแมวนะคะแล้วก็มีการประดับไฟตกแต่งภูมิทัศน์ตลอดแนวคลองสร้างสีสันและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะสมเด็จพระมหารัชมังคลมุนีสมเด็จธงชัยค่ะเจ้าคณะใหญ่หนกลางมีการแถลงขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสงฆ์แดชบอร์ดเกาะติดสุขภาพพระระดับชาติสารพลังภาคีเครือข่ายระดับชาติ14หน่วยงานพร้อมรุก5ด้านพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขพร้อมกับมีการพัฒนาแดชบอร์ดฉายภาพสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยด้วยนะคะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสช.ค่ะร่วมกับมหาเถรสมาคมหรือมส.นะคะแล้วก็มีในส่วนของภาคีเครือข่ายรวม12หน่วยงานด้วยกันร่วมกันแถลงข่าวเรื่องของความร่วมมือในการสนับสนุนและก็ส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินัดแรกครั้งที่1ทับ2569นะคะก็คือจัดเมื่อวานค่ะ6กรกฎาคม2569นะคะณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายพระแข็งแรงวัดมั่นคงชุมชนเป็นสุขโดยมีสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีนะคะกรรมการมส.เจ้าคณะใหญ่หนกลางในฐานะประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติฝ่ายบรรพชิตเป็นประธานในพิธีแล้วก็มีทางด้านของนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณรองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในฐานะที่เป็นผู้แทนประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฝ่ายคฤหัสถ์เข้าร่วมด้วยนะคะสำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นั้นก็นับว่าเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายแล้วก็ยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะของพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกนะคะโดยมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางซึ่งเมื่อวันที่30มีนาคม2569ที่ผ่านมาที่ประชุมมส.ก็ได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนด้วยกันได้แก่แผนที่1เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ2เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ3ดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธ4พัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและ5บริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติพร้อมมอบถวายให้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นประธานขับเคลื่อนนะคะทั้งนี้การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนัดแรกนั้นได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลหรือแดชบอร์ดสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยค่ะซึ่งก็เป็นการบูรณาการข้อมูลจาก14หน่วยงานอาทิสท.นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพส.ค่ะสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.เป็นต้นเพื่อเป็นข้อมูลฉายภาพสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายตามบริบทและตรงกับความต้องการที่แท้จริงโดยคาดว่าจะเปิดใช้งานในเร็วๆนี้ค่ะมากันที่นายกรัฐมนตรีกับการเปิดประชุม ABAC นะคะครั้งที่3ทับ2569ชูความร่วมมือรัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนและห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งผลักดันในส่วนของ Thailand Fast Pass นะคะลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งวันนี้นะคะที่ห้องประชุมชั้น10โรงแรมอวานีพลัสริเวอร์ไซด์ถนนเจริญนครเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครด้านของนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยค่ะว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานแล้วก็กล่าวเปิดการประชุมเอเปกบิสเนสหรือว่าชื่อย่อว่า ABAC นะคะเป็นการกล่าวเปิดการประชุม ABAC ครั้งที่3ทับ2569ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกสู่กรุงเทพมหานครพร้อมระบุว่าทุกครั้งที่สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกประชุมก็จะมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่มีคุณค่าแล้วก็ได้รับการนำไปต่อยอดเป็นนโยบายระดับภูมิภาคอยู่เสมอค่ะจึงทำให้ ABAC นั้นเป็นกลไกสำคัญของเอเปกที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะภาคธุรกิจก็คือผู้ที่เข้าใจว่ามาตรการใดสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนโดยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมารัฐบาลได้เชิญผู้บริหารระดับสูงและผู้นำภาคธุรกิจเข้าหารือที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมตั้งคำถามง่ายๆว่าอะไรคืออุปสรรคที่ทำให้การลงทุนการขยายธุรกิจหรือการสร้างงานทำได้ยากขึ้นซึ่งหลายครั้งคำตอบไม่ใช่มาตรการส่งเสริมเพิ่มเติมแต่ว่าเป็นการลดขั้นตอนและอุปสรรคที่ไม่จำเป็นสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นขณะที่ความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของภาคธุรกิจความท้าทายเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวและภาคธุรกิจเองก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพหากไม่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนดังนั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนค่ะซึ่งหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ไทยนั้นเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพโดยได้มีการผลักดันโครงการ Thailand Fast Pass นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและก็ทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสามารถที่จะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็คาดการได้มากยิ่งขึ้นค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนายสุชาติชมกลิ่นนะคะบอกว่ารัฐบาลนั้นเอาจริงค่ะกับการเดินหน้าเรื่องของหาดฟรีดอมปิดประกาศมาตรา25สั่งรื้อ22สิ่งปลูกสร้างขีดเส้น5สิงหาคม2569นี้เร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะซึ่งก็ได้มีการโพสต์ความคืบหน้ากรณีหาดฟรีดอมผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวนะคะระบุว่ารัฐบาลเอาจริงครับเดินหน้าเชือดหาดฟรีดอมปิดประกาศม25สั่งเรือ22สิ่งปลูกสร้างขานรับนโยบายรัฐมนตรีขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามการบุกรุกพื้นที่ของรัฐและการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้มีอิทธิพลหรือผู้ใดก็ตามพร้อมเร่งคืนพื้นที่สาธารณะกลับสู่ประชาชนนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าผมได้สั่งการให้นายนิกรศิระโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้นำเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ตามมาตรา25บริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตแจ้งผู้ครอบครองพื้นที่ให้รื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม22รายการภายในวันที่5สิงหาคม2569เพื่อเร่งทวงคืนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติกลับมาเป็นสมบัติของประชาชน การดำเนินการครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งปราบปรามการบุกรุกที่ดินของรัฐอย่างจริงจังเด็ดขาดและต่อเนื่องโดยย้ำว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นสมบัติของคนไทยทั้งประเทศจะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือกลุ่มทุนเข้าครอบครองเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไปทุกกรณีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันไม่มีข้อยกเว้นและไม่มีการเลือกปฏิบัติกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อทวงคืนผืนป่าและที่ดินของรัฐกลับคืนสู่ประชาชนพร้อมพัฒนาพื้นที่หาดฟรีดอมให้เป็นป่านันทนาการและพื้นที่สาธารณะเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนค่ะมาดูทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกับการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดนครพนมในวันนี้นะคะ7กรกฎาคม2569เวลา 18:30 นาทีเปิดงานบวงสรวงพญาสีสัตตนาคราชประจำปี2569ณลานพญาสีสัตตนาคราชถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะเวลา 19:30 นาทีชมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนโอท็อปการแสดงวิถีชีวิต9ชนเผ่า2เชื้อชาติและกิจกรรมสาธิตการจัดทำพานบายสีนะคะณลานพญาสีสัตตนาคราชถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะก็สามารถติดตามได้นะคะในส่วนของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนมแล้วก็สวทนครพนม FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางนะคะกับการเปิดตัวพม.แคร์ช่วยกลุ่มเปราะบางยื่นของเงินสงเคราะห์ผ่านสมาร์ทโฟนลดความซ้ำซ้อนไม่ตกหล่นค่ะนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารและสร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์นะคะเพื่อที่จะยกระดับการให้บริการด้านสิทธิสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความโปร่งใสตลอดจนช่วยให้การส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็จะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยระบบพม.แคร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองค่ะช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะแล้วก็เข้าถึงสิทธิสวัสดิการนะคะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของทางกระทรวงพม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงพร้อมทั้งเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลกับระบบพม.สมาร์ทนะคะแล้วก็ในส่วนของ MSO Logbook นะคะของกระทรวงพม.รวมไปถึงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถที่จะใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซับซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำในการคัดกรองและติดตามการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ระบบดังกล่าวเปิดให้ประชาชนยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทด้วยกันได้แก่1เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว 4. เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 5. เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและก็ 6. นะคะเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยนำร่องใน9จังหวัดพร้อมมีเจ้าหน้าที่กระทรวงพม.และก็เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้กระทรวงพม.ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอรูปแบบเดิมเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมและก็ทั่วถึงค่ะ มากันที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกันบ้างนะคะซึ่งทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็เปิดการประชุมสัมมนานะคะประกาศผู้นำ Net Zero ค่ะตั้งเป้าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดประชุมสัมมนานะคะแล้วก็การเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยองค์การบริหารจัดการการเรือนกระจกบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนและบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero MOPH มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำโดยตั้งเป้าในการลดการปล่อยคาร์บอนร้อยละ25นะคะภายในปี2573ร้อยละ50ภายในปี2578แล้วก็เป็น0 Net Zero ภายในปี2593ผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านด้วยกันค่ะได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาห้องผ่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวค่ะซึ่งปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปแล้วกว่า 1,683 แห่งคิดเป็นมากกว่า 90% ของหน่วยบริการช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตนะคะภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองแล้วก็กำลังจะขายเครดิตขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ความร่วมมือทั้ง4หน่วยงานก็จะครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การใช้พลังงานสะอาดการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนการจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วค่ะเพื่อที่จะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนแล้วก็สร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero MOPS ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะมากันอีกหนึ่งเรื่องและกันช่วงนี้ก่อนที่จะไปพักกันนะคะกับทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็คือในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีค่ะซึ่งก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่4ทับ2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยกรรมการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมนะคะณห้องประชุม302ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ช่วง 13:30 นาทีค่ะซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่านโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้บริโภคเป็นอันดับแรกตั้งแต่กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนไปจนถึงการแก้ไขปัญหาเชิงรุกในมิติต่างพร้อมเดินหน้าดำเนินคดีกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิประชาชนอย่างจริงจังค่ะทั้งนี้ในรอบ2เดือนที่ผ่านมาระหว่างเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน2569นั้นทางสคบรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภคจำนวน 8,465 เรื่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็เผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในหลายกรณีรัฐบาลจึงต้องมีการปฏิรูปงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้รวดเร็วเชิงรุกเข้าถึงปัญหาและเห็นผลเป็นรูปธรรมค่ะในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสคบได้ดำเนินการแทนผู้บริโภคคิดเป็นมูลค่าที่ผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยรวมกว่า 22.6 ล้านบาทในส่วนของความคืบหน้านะคะแบ่งเป็น1ก็คืออยู่ระหว่างส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีคิดเป็นมูลค่า 14.5 ล้านบาท2นะคะศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ประกอบธุรกิจชดเชยคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 6.2 ล้านบาทแล้วก็3ก็คือยุติเรื่องโดยไม่ต้องฟ้องคดีคิดเป็นมูลค่าอยู่ที่ 1.9 ล้านบาทค่ะที่ประชุมคคบนะคะที่ประชุมคคบก็ยังมีมติให้ดำเนินคดีแพ่งกับผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภคอีกจำนวน33คดีมูลค่ารวมกว่า6ล้านบาทครอบคลุมข้อพิพาทด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีการพิจารณาในที่ประชุมมากที่สุดรองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการสินค้าทั่วไปและการซื้อขายสินค้าออนไลน์ตามลำดับค่ะขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้าพ.ศ.หรือว่าร่างกฎหมายเลมอนลอค่ะซึ่งรัฐบาลผลักดันจนผ่านวาระรับหลักการจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน2519ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อที่จะกลั่นกรองรายละเอียดถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการยกระดับสิทธิผู้บริโภคโดยเฉพาะกรณีสินค้าชำรุดบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามที่ผู้ประกอบการได้โฆษณาไว้นั่นเองค่ะนอกจากการแก้ปัญหารายกรณีแล้วที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการป้องกันระยะยาว3เรื่องสำคัญได้แก่1นะคะขอให้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายกับแพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ต่างชาติอย่างเข้มข้นต่อมาเรื่องที่2ค่ะประสานกระทรวงมหาดไทยกำหนดมาตรการความปลอดภัยบ้านพักพูลวิลล่าโดยให้มีวิศวกรรับรองระบบไฟฟ้าและสระว่ายน้ำพร้อมจัดทำประกันภัยคุ้มครองผู้ใช้บริการหลังเกิดกรณีไฟรั่วจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสเรื่องที่3สนับสนุนการแก้ไขพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ให้มีระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อให้หน่วยงานรัฐระงับสินค้าไม่ปลอดภัยได้รวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีค่ะที่ประชุมยังได้หารือประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ2เรื่องสำคัญเรื่องแรกก็คือความปลอดภัยของเล่นนะคะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของเล่นสกูชี่หลังสคบนั้นลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็พบว่ามีสินค้าบางรายการไม่แสดงฉลากแล้วก็ไม่มีเครื่องหมายมอก.ที่ประชุมจึงมีมติขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคบูรณาการร่วมกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.ตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายกับผู้ผลิตและผู้นำเข้าที่กระทำผิดเรื่องที่2ก็คือกรณีผู้บริโภคเสียชีวิตภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อหนึ่งที่มีการสั่งซื้อทางออนไลน์โดยสคบ.ได้รวบรวมข้อเท็จจริงแล้วก็นัดเจรจาไกล่เกลี่ยในวันที่13กรกฎาคมนี้พร้อมมีมติมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เฝ้าระวังการโฆษณาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดรวมถึงได้มีการบูรณาการข้อมูลระหว่างสคบ.กองบังคับการปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือบก.ปคบ.แล้วก็อย.ค่ะนำไปสู่การตรวจค้นแหล่งผลิตสเตียรอยด์เถื่อน3จุดยึดของกลางได้กว่า 1.8 ล้านชิ้นมูลค่ากว่า50ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการสกัดสินค้าอันตรายก่อนที่จะถึงมือพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งทุกเคสที่ทางสคบได้เร่งช่วยเหลือผู้บริโภคในห่วง2เดือนที่ผ่านมานะคะก็ได้บอกว่าได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการตามมติให้เห็นผลโดยเร็วที่สุดเพราะว่าความปลอดภัยของประชาชนก็คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นระดับแรกขอเน้นย้ำถึงพี่น้องประชาชนว่าก่อนซื้อสินค้าทางออนไลน์ขอให้ตรวจสอบฉลาก เครื่องหมายมาตรฐานและก็ตัวตนของผู้ขายทุกครั้งอย่าหลงเชื่อโฆษณาอ้างสรรพคุณเกินจริงหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศสคบจะเป็นตัวกลางเชื่อมต่อการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคืนความเป็นธรรมและก็รักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคทุกคนนะคะนี่คือคำกล่าวของทางด้านของนางสาวสุภามาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เรียกว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือคคบด้วยนะคะครั้งที่4/2569นะคะเมื่อวานนี้6 กรกฎาคม 2569นั่นเองเราพักฟังเพลงเพราะๆสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงหน้ากับช่วงของข่าวใต้รายวันค่ะ

0: นคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตประชุมคปช.ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินสปก.มุ่งสร้างสมดุลการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดสมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีการมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีฮาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตหรือคปช.ภูเก็ตครั้งที่3ทับ2569นะคะณห้องประชุมจันพันวาศาลากลางจังหวัดภูเก็ตมุกหลังชั้น4โดยมีทางด้านของนายมานิตเอกสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะคะสปก.ภูเก็ตนั่นเองค่ะคณะกรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมค่ะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รวมไปถึงผลของการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกรณีสินเชื่อนะคะตลอดจนความคืบหน้าการปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4/01เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินของภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการจัดที่ดินชุมชนนะคะในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้สอด

เกตให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพและสมดุลโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนการรักษาพื้นที่เกษตรกรรมและการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และก็นำไปสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนในทุกมิติจังหวัดพังงานะคะนักตกปลาชายหาดแห่ที่จะร่วมศึกตกปลาทรายนะคะตกปลาทรายหาดท้ายเหมืองกันอย่างคึกคักเพื่อกระตุ้นกีฬาและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพังงาค่ะซึ่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะสำหรับบรรยากาศโครงการแข่งขันตกปลาชายฝั่งหาดท้ายเหมืองครั้งที่1ค่ะประจำปี2569ที่ชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะมีนักตกปลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติจังหวัดพังงาและจังหวัดใกล้เคียงนั้นเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศชายหาดที่สวยงามสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดการแข่งขันจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานพังงาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมืองแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเพื่อส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้กำหนดให้นักกีฬาใช้เบ็ดตกปลาทรายได้ชุดละไม่เกิน6ตานะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันโดยแบ่งการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลออกเป็น4ประเภทได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุดปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็ปลาแปลกตัวเล็กที่สุดสร้างความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้เข้าแข่งขันตลอดการแข่งขันเลยทีเดียวนะคะในพิธีปิดการแข่งขันด้านของนายบำรุงปิยะนามวานิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาก็ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันพร้อมมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางความยินดีของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุใหญ่บริเวณ4แยกนาเหนือยกระดับมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียทางถนนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะช่วง 13:30 นนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่แล้วก็ประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาณบริเวณ4แยกนาเหนือตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทางคณะก็ได้ประชุมร่วมกันนะคะณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพิจารณาปัจจัยด้านถนนสภาพแวดล้อมการจราจรและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนพร้อมกำหนดแนวทางการแก้ไขและมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่การดำเนินการในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและก็ผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดระนองจัดการแข่งขันสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยรอบ8คนกลุ่มภาคใต้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเย็นค่ะ 19:30 นาทีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลออเทนติกมวยไทยประจำปีงบประมาณ 2,569 รอบ8คนของกลุ่มภาคใต้ณเวทีมวยชั่วคราวอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะก็คือที่สนามกีฬาจังหวัดระนองอยู่ที่ตำบลบางรินนะคะโดยมีนายคงกฤษฉัตรมาลีรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนตลอดจนประชาชนและก็ผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันกันเป็นจำนวนมากค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวทุกชั่วโมงพรุ่งนี้กลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่กับรายการเล่าข่าวน้ำมันวันนี้หนูรีวัชรีตนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับกระทรวงยุติธรรมเร่งตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์เกิดความเสียหายจำนวนมาก
6: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นที่มีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เน้นย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเริ่มที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ของผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษหรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดชลบุรีได้รับความเสียหาย
7: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะพ ของบริษัทรับจ้างคัดแยกของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงานพ.ศ. 2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็น 2,351 ตู้และฝาตู้เย็น 22,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางชื่อบริษัทไมเดียอินเทลิเจนซ์แมนูแฟคเจอริ่งประเทศไทยจำกัดในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองประกอบกิจการผลิตตู้เย็นและอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วพ.ศ. 2566จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดสำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: ผู้นำอิสราเอลเรียกร้องสหรัฐไม่ให้ขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้แก่ตุรกีนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐไม่ควรขายเครื่องบินขับไล่ F-35 หรือเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบให้แก่ตุรกีเพราะจะทำลายสมดุลอำนาจในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูยังชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตุรกีกล่าวโจมตีอิสราเอลหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการที่นายฮาคานฟีดานรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวหาว่าอิสราเอลเป็นปัญหาของโลกถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคมนี้ขณะที่ตุรกีคาดหวังว่าการเยือนตุรกีของผู้นำสหรัฐในครั้งนี้จะเป็นโอกาสให้ตุรกีกลับเข้าสู่โครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 ของสหรัฐอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
9: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
8: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
10: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
12: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
11: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
12: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
13: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร่อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมลูกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ขอฝากไว้อย่างนี้แหละว่าจงแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วย

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันอังคารที่7นะคะกรกฎาคม2569ค่ะวันนี้ก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะสลาอุสมานนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนผู้ฟังนะคะใน1ชั่วโมงเต็มๆนะคะรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านกันด้วยแล้วก็สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่แล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะผู้ฟังในวันนี้นะคะก็เป็นวันดีนะ7เดือน7นะคะก็ยังคงมีเรื่องราวแล้วก็ภารกิจต่างๆนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะก็บรรยากาศในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีจะมีการนำคณะรัฐมนตรีค่ะมีการประชุมครม.ประจำสัปดาห์นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีประเด็นนะคะที่มีการเคาะแล้วก็มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนหลากหลายอย่างกันเลยทีเดียวนะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของราคาไข่ไก่นะคะผู้ฟังนะก็มีการอัปเดตขึ้นนะคะในเรื่องของการปรับเพิ่มนะคะจากฟองละ20สตางค์นะคะเป็น 3.60 บาทนะคะเป็น 3.80 บาทนะคะเนื่องจากว่ามีปัจจัยหลากหลายด้านนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงผลผลิตต่างๆนะผู้ฟังก็ยังมีเรื่องนี้นำมาพูดคุยกันบวกกับทางด้านของนางสุภมาศค่ะนางสาวสุภมาศนะมีการโชว์ผลงานค่ะสคบ2เดือนชดเชยผู้บริโภคกว่า22ล้านบาทนะคะแล้วก็คุ้มครองคนที่ซื้อของชำรุดแล้วก็เร่งจับมือทุกหน่วยงานเนี่ยลุยสะสางทุกเคสนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของเรื่องราวนะคะที่เราจะมีการพูดคุยกันนะคะบวกกับในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคุณผู้ฟังก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายอย่างอะไรทีเดียวนะคะก็เป็นในส่วนของมีการกวาดล้างนะคะในเรื่องของการค้าประเวณีค่ะเด็กนะคะอายุต่ำกว่า15ปีนะก็ได้มีการจับกลุ่มที่อำเภอไทเหมืองนะคะรวมไปถึงมีการจัดกิจกรรมนักตกปลาชายหาดนะคะก็ตกปลาเขาเรียกว่าตกปลาทรายนะหาดไทเหมืองนะคะก็คึกคักกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงากันด้วยค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยประเด็นต่างๆที่น้องหาได้เกริ่นไปนะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานตกเย็นแล้วค่ะผู้ฟังนะเริ่มมีแสงแดดอ่อนๆนะคะบวกกับในวันนี้ตอนเช้าเนี่ยฝนไม่ตกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจนะอาจจะพักสักช่วงหนึ่งเพราะว่าหนึ่งในนั้นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเขาจะมีเขาเรียกว่าไฮไลท์สำคัญก็คือฝน8แดด4เหมือนกับจังหวัดระนองนะคะซึ่งทั้งนั้นในช่วงนี้ใครที่ห่างหายหลังจากที่ซักผ้าเพราะว่าก่อนหน้านี้น้องหาเองก็เคยเผชิญนะคะเพราะว่าซักผ้าแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีแดดนะคะมันเสื้อผ้าก็จะได้กลิ่นเหมือนกับว่าเหม็นอับต่างๆนะคะทั้งนั้นพ่อบ้านแม่บ้านใจกล้าทั้งหลายนะคะเริ่มที่จะทยอยเอาเสื้อผ้าเนี่ยออกมาตากแดดนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเขาก็ได้มีการคาดการณ์นะว่าหลังจากนี้เนี่ยบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะคะมาเช็คเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนนะคะโดยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางนะขอให้พี่น้องประชาชนนะคะบริเวณตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกนะคะระวังในส่วนของอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะสำหรับคลื่นลมนะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือนะคะ
ริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดระนองและพังงานะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังเองรวมไปถึงคนที่ขับขี่รถบนท้องถนนนะคะมีการวางแผนเรื่องของการเดินทางในช่วงนี้เพราะว่าบางพื้นที่เหมือนที่น้องหาได้เกริ่นไปเนี่ยบางช่วงจังหวะบางวันเนี่ยอาจจะมีฝนตกยิ่งเป็นเส้นทางอย่างเช่นจังหวัดพังงาเองแล้วก็จังหวัดระนองแล้วก็โซนของจังหวัดกระบี่โซนของอำเภอเมืองตะกั่วป่านะคะอำเภอตะกั่วป่านะก็จะเป็นเส้นทางที่มีทางโค้งเยอะทางลาดชันเยอะเรื่องของอุปสรรคเรื่องของการเดินทางขับขี่รถเนี่ยอาจจะไม่สะดวกแล้วก็ทัศนวิสัยต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเม็ดฝนโปรยปรายรวมไปถึงลมต่างๆนะผู้ฟังมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการขับขี่รถทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ตามมานั้นก็คือเรื่องของอุบัติเหตุนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าชะล่าใจและติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงนี้นะคะและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น้องหาได้เกริ่นไปแต่คุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับน้องฮากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511ค่ะ

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

ส่งต่อผลงานเพลงนี้ค่ะจากนิคมไทยเหมืองนะคะที่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยนะคะชื่อเพลงว่าอ้ายหมดหน้าที่หรือยังค่ะสำหรับแฟนรายการนะคะขอบคุณสำหรับการขอผลงานเพลงเพราะๆค่ะ

เอาละค่ะจบเพลงไปแล้วนะคะจากคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะที่นิคมที่อยู่นิคมไทยเหมืองนะคะที่ขอผลงานเพลงนะคะในส่วนของอ้ายหมดหน้าที่หรืออย่างนะคะมอบให้กับทุกสิ่งทุกสายรวมไปถึงมอบให้กับทุกคนกันเลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับที่จะส่งผลงานเพลงเพราะๆนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังในวันนี้นะก็ยังคงมีประเด็นนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะคุณผู้ฟังกับทางด้านของการที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะยันตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตท้องถิ่นให้ทุกหน่วยอาช่วยทำงานขอให้มั่นใจไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือใครค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์นะกรณีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบทุจริตสอบท้องถิ่นแล้วค่ะในปีที่ผ่านมาปี2568ของผู้ฟังว่าล่าสุดแล้วเนี่ยได้มีการลงนามนะคณะกรรมการในแต่ละลำดับชั้นโดยส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการแต่งตั้งค่ะนายประกรณ์นะคะนิลประพันธ์นะคะรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงส่วนกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำเนินการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่แน่นขึ้นสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะทำให้เกิดความมั่นใจได้นะคะว่าจะไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือเพราะว่าใช้หน่วยงานที่ป้องกันและปราบปรามในการดำเนินคดีการตั้งคณะกรรมการเพื่อให้การดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดนะคะโปร่งใสและรวดเร็วกันด้วยซึ่งทั้งนี้ค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวนะคะว่าต้องมีการยึดตามหลักกฎหมายนะคะอะไรที่ชัดเจนก็ดำเนินการตามกฎหมายไปส่วนอะไรที่ต้องสืบสวนก็ต้องขับเคลื่อนไปต่อให้ชัดเจนนะความผิดในเรื่องดังกล่าวเนี่ยค่ะต้องมีการดำเนินการอย่างแยกย่อยไปตามแต่ละหน่วยงานซึ่งทุกหน่วยงานเองค่ะดำเนินการคู่ขนานกันไปสุดท้ายนะคะข้อมูลทุกอย่างก็จะบรรจบที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงโดยในส่วนของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะคะก็ไม่สามารถนะผู้ฟังที่จะดำเนินคดีเองได้แต่ทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นตัวแทนนะคะของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นเรื่องที่อาจจะอุดอาจนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสนใจของสังคมนะซึ่งต้องมีผู้ที่คอยกำกับอีกด้านหนึ่งโดยคณะกรรมการชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องนั่นเองค่ะผู้ฟังเป็นการแถลงการแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะคะในเรื่องของการที่ย้ำว่าไม่มีการวิ่งเต้นช่วยเหลือใครตั้งคณะกรรมการการสอบทุจริตท้องถิ่นนะคะผิดก็ไปว่าผิดถ้ามีความเกี่ยวเนื่องจริงๆก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะคะก็ลำดับขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตกันนะเพราะว่ามีการสั่งการแล้วก็มีการบูรณาการหลักๆภาคส่วนนะคะในการที่จะหาคนผิดมาลงโทษให้ได้ต่อให้เป็นในส่วนของข้าราชการก็จริงนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความผิดก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าให้โทษนะคะลงบทลงโทษต่างๆนะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องราวสำหรับราคาไข่ไก่บ้างค่ะผู้ฟังปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและสภาพอากาศคาดทยอยปรับลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะซึ่งทางด้านของโฆษกกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการเปิดเผยถึงกรณีที่เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งค่ะมีการประกาศปรับราคาแนะนำนะคะไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.60 บาทเป็นฟองละ 3.80 บาทซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะกรมการค้าภายในก็ได้มีการติดตามเรื่องของสถานการณ์การผลิตต้นทุนรวมไปถึงความต้องการบริโภคอย่างใกล้ชิดโดยมีการพบนะคะว่าการปรับราคาครั้งนี้นี่แหละค่ะเป็นไปตามภาวะต้นทุนการผลิตและผลกระทบจากสภาพอากาศนะทำให้ผลผลิตไข่ไก่เนี่ยลดลงค่ะผู้ฟังหลังจากที่ผู้ผลิตต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ก็ได้มีการยืนยันนะว่าจะไม่มีการ
ปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมและคาดว่าราคาไข่ไก่จะเริ่มทยอยปรับลดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะคะตามกลไกตลาดซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยวันละ43ล้านฟองนะคะจากสภาพอากาศที่มีการแปรปรวนนะเดี๋ยวแดดบ้างเดี๋ยวฝนตกบ้างนะคุณผู้ฟังทำให้การที่แม่ไก่เนี่ยเขาเรียกว่าฟักตัวแบบฟักไข่ออกมาเนี่ยมันจะทำให้มีหลากหลายขั้นตอนทำให้จากยอดที่10ฟองต่อวันเนี่ยเป็นลดลงจาก5ฟองต่อวันนะอันนี้ก็เป็นผลกระทบจากสภาพอากาศนะคะรวมไปถึงการส่งออกเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับปกติไม่กระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศค่ะทั้งนี้เองกรมการค้าภายในก็จะมีการเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการรายใหญ่รวมไปถึงห้างค้าปลีกนะคะค้าส่งต่างๆหารือกันในวันนี้นะคะเพื่อที่จะกำหนดทิศทางมาตรการที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมค่ะเพื่อที่จะขอความร่วมมือนะคะตรึงราคาจำหน่ายและเดินหน้านะคะจำหน่ายไข่ไก่ในราคาที่ประหยัดนะคะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือธงฟ้านะจะติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ราคาสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายกันโดยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการที่มีการปรับเพิ่มขึ้นนะตามต้นทุนการผลิตแล้วก็สภาพอากาศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมีการปรับลดลงนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนี้กันด้วยนะคะผู้ฟังนะก็แต่อย่างไรก็ดีนะก็ยังคงมีมาตรการหรือว่าโครงการดีๆที่ทางด้านของรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดนั่นก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะรวมไปถึงธงฟ้าราคาประหยัดซึ่งในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอำเภอที่ว่าการอำเภอรวมไปถึงสำนักงานพาณิชย์ค่ะก็มีการจัดธงฟ้าราคาประหยัดนำไข่ไก่น้ำมันพืชหรือสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะมาลดราคาเป็นที่ราคาที่จับต้องได้นะแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะที่น้องหานำมาพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่ผลงานเพลงนี้ละกันนะคะก่อนที่คุณผู้ฟังทุกท่านรวมไปถึงทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะพร้อมใจกันที่จะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงก็ฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะจังหวะแบบนี้กันบ้างค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจป้ายของเราก็จะเป็นป้ายสันติสุข

กลับมาเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะ 11:48 น.กันแล้วค่ะผู้ฟังก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะก็ทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะกับกิจกรรมที่น่าสนใจเลยนะคะกับนักตกปลาชายหาดนะคะแห่ร่วมศึกนะคะตกปลาทรายหาดไทเหมืองนะคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะกระตุ้นกีฬาแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กันด้วยนะคะซึ่งครั้งนี้ก็จัดขึ้นเป็นครั้งแรกค่ะประจำปีนี้กันด้วยที่บริเวณชายหาดไทเหมืองนะคะอำเภอไทเหมืองจังหวัดพังงาค่ะเป็นไปอย่างคึกคักมีนักตกปลาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติค่ะและจังหวัดใกล้เคียงนะคะเดินทางเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่ชายหาดเนี่ยถ้าพูดถึงหาดไทเหมืองนะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ทรายเนี่ยขาวละเอียดนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งในจังหวัดพังงานะคะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นโดยชมรมกีฬาเพื่อมวลชนจังหวัดพังงาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาการท่องเที่ยวแห่งจังหวัดพังงานะคะรวมไปถึงสำนักงานพังงาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะผู้ฟังองค์การบริหารส่วนตำบลไทเหมืองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะสำหรับเรื่องของการแข่งขันในครั้งนี้เขาก็กำหนดให้นักกีฬาค่ะใช้เบ็ดตกปลาทรายเนี่ยได้ชุดละไม่เกิน6ตาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันนะคะโดยจะมีการแบ่งการตัดสินแล้วก็มอบรางวัลออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะก็ได้แก่ปลาทรายตัวใหญ่ที่สุดปลาทรายตัวเล็กที่สุดแล้วก็ปลาแปลกตัวใหญ่ที่สุดและปลาแปลกตัวเล็กที่สุดนะคะก็สร้างความสนุกสนานแล้วก็ความท้าทายให้กับผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดการแข่งขันกันเลยทีเดียวค่ะโดยในพิธีปิดนะคะก็จะมีทางด้านของนายบำรุงปิยนามวณิชนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะก็ได้เดินทางให้เกียรติเป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขันนะคะพร้อมด้วยมอบถ้วยรางวัลแล้วก็ของรางวัลแก่ผู้ชนะในประเภทต่างๆท่ามกลางแสดงความยินดีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของนายรุชัยนะคะก็เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพังงาค่ะก็ได้มีการกล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมตกปลาชายหาดนะคะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักตกปลาจากทั่วประเทศรวมไปถึงประชาสัมพันธ์หาดไทเหมืองในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งตกปลาชายหาดที่มีชื่อเสียงนะคะภายในจังหวัดกันด้วยซึ่งก็สามารถที่จะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ต่อไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงในพื้นที่จังหวัดพังงาเองเนี่ยหนึ่งในนั้นเราก็นึกถึงทะเลภูเขานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วก็ท้องทะเลสีสวยมากหาดทรายขาวนะคะรวมไปถึงมีน้องเต่าที่มีการส่งไปแล้วสำหรับลูกอะไรนะคะลูกแม่น้ำหมูนะหรือเปล่านะคะผู้ฟังนะก็ได้มีการปล่อยไปแล้วก็เป็นการที่บริเวณหาดไทเหมืองกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดพังงากันด้วยค่ะ 11:52 น.กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังนะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามกันได้ใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะก็ยังคงมีประเด็นแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาอัปเดตกันนำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพี่ที่อยู่โซนของนิคมไทเหมืองกันด้วยที่ขอผลเงินเพลงเพราะๆมอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยค่ะสำหรับวันนี้น้องหาพร้อมด้วยทีมงานสวทพงาค่ะต้องลาคุณผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลาด้วยผลเงินเพลงนี้ค่ะตลอดเวลานะคะก็เป็นผลเงินเพลงเพราะๆ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนกระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันที
1: กระทรวงการต่างประเทศจีนยืนยันการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ในมหาสมุทรแปซิฟิกถือเป็นการทดสอบที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกา4-1ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับสเปนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคครั้งที่3ประจำปี2569เสนอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนขับเคลื่อนการค้าการลงทุนพร้อมผลักดันโครงการ Thailand Fast Passลดอุปสรรคภาคธุรกิจมุ่งสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกหรือเอเบกครั้งที่3ประจำปี2569ณโรงแรมอาวานีพลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกพร้อมระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและลดอุปสรรคที่ไม่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนพร้อมย้ำบทบาทสำคัญของเอแบกในการนำประสบการณ์จากภาคธุรกิจทั้ง21เขตเศรษฐกิจเข้าสู่การหารือเชิงนโยบายระดับภูมิภาคถือเป็นวาระสำคัญในการรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อไทยและเป็นโอกาสในการเชื่อมโยงเอกชนไทยกับเครือข่ายระดับภูมิภาคซึ่งรัฐบาลพร้อมนำข้อเสนอจากเอแบกไปปฏิบัติจริงเพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถลงทุนและเติบโตได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลไทยยังได้ผลักดันโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานและทำให้โครงการลงทุนที่มีคุณภาพสูงสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสตลอดจนสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นใจยกระดับการแข่งขันที่เป็นธรรมและร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
3: เราพร้อมที่จะปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนในการอนุมัติอนุญาตสิ่งที่มันไม่มีความจำเป็นก็ต้องทำให้มันหมดไปแล้วก็เน้นในเรื่องของความรวดเร็วสำหรับผู้ที่จะลงทุนเพราะว่าเขาจะได้ตัดสินใจได้เร็วเม็ดเงินเข้ามาเร็วไม่ต้องไปคิดถึงคู่แข่งไม่ต้องไปคิดถึงทางเรื่องอื่นนะครับงั้นเราก็จะต้องมีมาตรการต่างๆออกมาไม่ใช่ว่าเราบอกว่าให้เขามาเต็มที่แต่กว่าจะผ่านไปแต่ละตัวราชการได้ใช้เวลานานกลับไปกลับมาเพราะนั่นคำว่าบูโรแครตเรดเทปพวกนี้มันจะต้องหมดไปซึ่งมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ได้ทำอยู่ Thailand Fast Pass ก็หมายถึงมาติดต่อที่เดียวทุกอย่างก็จะคอนเนคกันหมดเหมือน One Stop Shopping รัฐบาลอื่นยังทำไม่ได้แต่รัฐบาลนี้ทำได
2: ้นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลกำลังเดินหน้าผลักดันประเทศไทยให้เข้าเป็นภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินการควบคู่ไปกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและรัฐบาลพร้อมที่จะผลักดันข้อเสนอแนะจาก ABAC ไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งมีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาในหลายเรื่องอาทิกระทรวงการคลังเสนอขออนุมัติการกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับดำเนินโครงการขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงชนบทได้แก่โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดสงขลาพัทลุงถือเป็นโครงการยุทธศาสตร์สำคัญในการยกระดับการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้พร้อมเสนอให้มีการปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจสำหรับรอบการนำส่งปี2569 เพื่อบริหารจัดการต้นทุนและเสริมสร้างเสถียรภาพให้กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของไทยให้ทัดเทียมระดับสากลนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความเห็นชอบร่าง MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรกับรัฐบาลมาเลเซียโดยมีกำหนดการลงนามในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ขณะที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลาเพื่อรองรับปริมาณการค้าและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาเพื่อหารือการสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและพัฒนาความร่วมมือการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม
4: ่นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงภารกิจในการเดินทางเยือนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคมนี้ว่าเป็นการเดินทางเยือนตามคำเชิญของผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำภาคแปซิฟิกเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันแปรและมีความขัดแย้งต่างๆโดยเฉพาะในด้านการป้องกันประเทศและการเตรียมความพร้อมด้านการทหารและความต้องการผลักดันความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อช่วยกันรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกบทบาทของสหรัฐจีนและอาเซียนจึงมีความสำคัญในการรักษาดุลอำนาจในภูมิภาคซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าสหรัฐเห็นความสำคัญของไทยเนื่องจากประเทศไทยเป็นพันธมิตรความมั่นคงที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคนี้ด้วยสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันไทยและสหรัฐจึงพัฒนาความร่วมมือในด้านการต่อต้านภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่เช่นอาชญากรรมข้ามชาติออนไลน์สแกมและความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นต้น
5: ประเด็นที่เราอยากจะร่วมมือกับสหรัฐก็คือเรื่องของความมั่นคงทางไซเบอร์เพราะอาชญากรรมเราเนี่ยทีนี้มันก็มาในโลกของไซเบอร์ครับความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางไซเบอร์สเปซเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทางสหรัฐก็เป็นแหล่งสำคัญของอาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลายครับเราอยากจะทำให้ขีดความสามารถการป้องกันประเทศเนี่ยมีความพร้อมมีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยไม่ให้รุกรานใครครับ
4: ทั้งนี้นายเสียศักดิ์ย้ำจุดยืนของไทยว่าไม่ใช่การก้าวข้ามมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องการให้มหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐคงความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพและความสมดุลเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและความมั่นคงของโลกซึ่งไทยมองว่าแม้สองขั้วอำนาจจะมีการแข่งขันกันก็ต้องแข่งขันกันอย่างสันติและต้องมีความร่วมมือต่อกันด้วยไทยจึงพยายามสร้างความเข้มแข็งของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้สามารถยืนหยัดท่ามกลางสถานการณ์ที่มีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจรวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกขั้วอำนาจด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างต่อเนื่องเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นช่วยลดภาระค่าครองชีพและยังเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม
6: บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวจารุณีบัวบุญหอมประชาชนที่มาซื้อสินค้ากล่าวว่าส่วนใหญ่จะใช้จ่ายไปกับสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเนื่องจากราคาถูกลงกว่าครึ่งหนึ่งทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายและจับจ่ายใช้สอยได้คล่องตัวมากขึ้นโดยคาดว่าวงเงินที่ได้รับจากโครงการจำนวน 1,000 บาทต่อเดือนจะถูกใช้หมดภายในไม่กี่วัน
7: คือแบบดีมากแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูกเหมือนมีคนมาช่วยหารเราอ่ะก็เหมือนอย่างเงี้ยรัฐบาลช่วยเราเนี้ยมันก็มีความรู้สึกว่าก็ดีอ่ะก็เหมือนเขาช่วยเราในระดับนึงใช้กินค่าอาหารซื้อพวกแป๊บพวกอะไรตามร้านค้านั่นแหละบางทีกดจนเพลินจนวันนี้หมดแล้วเลยไม่ต้องไม่คำนวณเลยใช้ไปเถอะ1,000ก็หมดแล้วไม่ถึง10 วันหรอกลูก
6: ขณะที่นางจิตสิริจันทร์แสงเจ้าของร้านขายส้มตำกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวและทำให้บรรยากาศร้านกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพักโดยลูกค้าเกือบ95%เลือกใช้สิทธิ์โครงการในการชำระเงินจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
8: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะดีเลยเกือบ 95% ขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะใช่ค่ะมีทุกวัยของพี่มีทุกวัยคือมีทั้งวัยรุ่นทั้งวัยทำงานคนที่ไม่เคยกินของเราก็อยากลอง
6: สำหรับความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังล่าสุดวันนี้พบว่ามีผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 26,46,23 รายมียอดการใช้จ่ายสะสมรวม 58,297 ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดจากร้านค้าปกติ 56,650 ล้านบาทและยอดจากร้านค้าผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มอีก 1,646 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้จ่ายครบ 1,000 บาทจำนวน 329,656 รายปูริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ด้านกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยรัฐร่วมจ่ายค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทช่วยลดต้นทุนให้กับประชาชนในการเริ่มต้นธุรกิจนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยนำระบบแฟรนไชส์ที่ผ่านการพิสูจน์ความสำเร็จมาเป็นต้นแบบในการเริ่มต้นธุรกิจลดความเสี่ยงของผู้ประกอบการรายใหม่พร้อมเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์กับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อดึงกำลังซื้อจากมาตรการภาครัฐเข้าสู่ร้านค้าในชุมชนช่วยสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสสร้างยอดขายตั้งแต่เริ่มเปิดร้านโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุน3ด้านได้แก่รัฐร่วมจ่ายค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจราคาไม่เกิน 100,000 บาทการยกเว้นค่าเช่าพื้นที่6เดือนในทำเลของโลตัสและแมคโครกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษพร้อมการค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินของรัฐเพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการเริ่มต้นธุรกิจสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการได้ง่ายขึ้นและมีรายได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยต้องลงทะเบียน SME One ID และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของโครงการกระทรวงยุติธรรมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและพร้อมยกระดับเป็นคดีพิเศษทันทีหากเข้าเกณฑ์ความเสียหายเป็นวงกว้างพลตำรวจโทรุทธพลนาวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทยอยเรียกผู้เสียหายและพยานเข้าให้ปากคำแล้วกว่า100คนซึ่งคณะทำงานร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ DSI และพนักงานอัยการกำลังเร่งประชุมสรุปสำนวนและประเมินพยานหลักฐานตามขั้นตอนสำหรับแนวทางการทำงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนั้นเป็นการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานอาทิสำนักงานปปง.ปปท.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ DSI รับเรื่องดังกล่าวไว้สืบสวนในเบื้องต้นแล้วเนื่องจากพบพฤติการในลักษณะเดียวกันในหลายพื้นที่เช่นกลุ่มสถาบันกวดวิชาในต่างจังหวัดที่มีการหลอกลวงนักเรียนและผู้สมัครสอบ
9: ในส่วนคณะกรรมการนะครับมีที่ท่านรองนายกปกรณ์เนี่ยเป็นประธานเนี่ยก็ประกอบด้วยหลายส่วนด้วยกันนะครับมีหลายส่วนมีทั้งปปง.นะครับปปท.นะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีทั้งผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับในส่วนของทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการก็คือในเรื่องของทางดีเอสไอเนี่ยได้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษด้วยนะครับได้รับในเรื่องของการสืบสวนนะครับเรื่องรับเรื่องสืบสวนไปแล้วนะ
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้ำว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งดำเนินการขั้นเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดำเนินการทันทีโดยคดีเดิมที่อยู่ในอำนาจของปปช.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้ดำเนินการต่อเนื่องไปส่วนคดีใหม่ที่มีผู้เสียหายจำนวนมากและเข้าข่ายเป็นการช่อโกงประชาชน DSI จะนำเสนอต่อคณะกรรมการคดีพิเศษ หรือบอร์ด DSI เพื่อพิจารณารับเป็นคดีพิเศษโดยเร็วต่อไปขณะที่กระทรวงมหาดไทยส่งข้อมูลผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกว่า 5,000 รายให้ปปช.ดำเนินการขั้นเด็ดขาดย้ำพบผู้กระทำผิดพร้อมเพิกถอนสิทธิ์ทันทีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการสุ่มตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านใน3กลุ่มแรกจำนวน 15,000 รายชื่อพบความผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญโดยผลการประกาศคะแนนไม่ตรงกับภาพสแกนกระดาษคำตอบสูงถึงประมาณ 5,000 รายซึ่งมีลักษณะของการแก้ไขคะแนนหลังจากเสร็จสิ้นการสอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้เตรียมส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่3หน่วยงานหลักประกอบด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อนำไปตรวจสอบเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลดิบศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในฐานะผู้จัดการสอบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงสำหรับการดำเนินคดีและการตรวจสอบเชิงลึกในภาพรวมเป็นอำนาจหน้าที่ของปปช. DSI และปปท.ที่จะร่วมกันขยายผลโดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนข้อมูลอย่างเต็มที่หากปปช.ชี้มูลความผิดและได้ข้อสรุปเด็ดขาดผู้ที่กระทำความผิดหรือทุจริตจะถูกมาตรการเพิกถอนการบรรจุออกจากตำแหน่งย้อนหลังทันที
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันหลังจากนั้นจะได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุบาวีที่ขณะนี้ขึ้นทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้น
11: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง12กรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ5วันโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามคาดการณ์ว่าภาวะฝนทิ้งช่วงดังกล่าวจะถูกบรรเทาลงในช่วงวันที่13ถึง15กรกฎาคมนี้เนื่องจากได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งปัจจุบันก่อตัวอยู่ทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังไต้หวันและจีนแม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยโดยตรงแต่ด้วยขนาดของพายุขนาดใหญ่และมีกำลังแรงจะช่วยดึงดูดลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังแรงขึ้นและพัดนำความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยอีกครั้งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณพื้นที่หน้าเขาใหญ่ที่จะมีฝนตกชุกจากการปะทะของกระแสลมส่วนคลื่นลมในทะเลจะมีความสูงเพิ่มขึ้นตามกำลังมรสุมด้วยข้อสกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขอให้เกษตรกรและประชาชนเบาใจได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมจากพายุไมซักก่อนหน้านี้ได้กลายเป็นน้ำต้นทุนที่ช่วยรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงสั้นๆนี้ได้และเมื่ออิทธิพลจากพายุบาวีเข้ามาเสริมในช่วงกลางเดือนก็จะช่วยลดผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำได้อย่างทันท่วงทีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเอาผิดโรงงานลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจนเกิดเหตุขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านที่จังหวัดชลบุรี
12: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยกรณีขยะเศษโฟมไหลทะลักเข้าหมู่บ้านบุญรักษาวิว2หมู่ที่7ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีส่วนบ้านเรือนประชาชนเสียหายจากการตรวจสอบพบว่าสถานที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่โล่งมีการถมดินสูงใช้เป็นลานคัดแยกขยะ ของบริษัทรับจ้างคัดแยกขยะของเสียจำพวกโครงตู้เย็นและฝาตู้เย็นมีการใช้แรงงานประมาณ10คนไม่มีเครื่องจักรจึงไม่เข้าข่ายองค์ประกอบของการเป็นโรงงานตามพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535ซึ่งของเสียที่ไหลมาเป็นโครงตู้เย็นกว่า 2,300 ตู้และฝาตู้เย็นอีกกว่า 20,000 ชิ้นที่ถูกนำออกมาจากโรงงานต้นทางในพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองกรณีนี้ถือว่าเป็นการลักลอบนำของเสียออกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมโดยจะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด
13: จำนวนตู้โครงตู้แล้วก็ฝาตู้เย็นทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมาจากโรงงานต้นทางครับอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นของบริษัทชื่อ My Dear Intelligent Manufacturing จำกัดของที่ถูกนำออกมาพวกโฟมต่างๆนั้นเนี่ยไปสืบทราบมาว่าถูกนำออกมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่ากรณีนี้โรงงานต้นทางที่ระยองนั้นได้ลักลอบนำเอาของเสียออกมาจากพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาต
12: สำหรับสถานการณ์ในหมู่บ้านบุญรักษาวิว2ปัจจุบันเข้าสู่สภาวะปกติแล้วและกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ที่เกิดเหตุตรวจสอบเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากของเสียดังกล่าวโดยได้เก็บตัวอย่างดินและเศษวัสดุที่ไหลเข้ามาในหมู่บ้านเพื่อทำการวิเคราะห์ทดสอบหาสิ่งปนเปื้อนค่าความเป็นกรดด่างและโลหะหนักเพื่อช่วยเฝ้าระวังให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียอมรับผลสำรวจความนิยมรัฐบาลลดลงสะท้อนให้รัฐบาลเร่งทำงานเพื่อประชาชนมากขึ้น
14: นายประดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำรวจความนิยมของรัฐบาลลดลงว่ายอมรับการประเมินของประชาชนซึ่งผลสำรวจคือกระจกส่องรัฐบาลที่ต้องรับฟังและพิจารณาการทำงานของรัฐบาลโดยต้องทบทวนการทำงานให้ดียิ่งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีและข้าราชการทุกคนต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆได้เร็วที่สุดทางนี้จะทำงานหนักขึ้นและจะสื่อสารกับประชาชนมากขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนพร้อมขอบคุณประชาชนที่ส่งสัญญาณให้รัฐบาลรับทราบอย่างตรงไปตรงมาและจะใช้โอกาสที่ได้รับจากประชาชนทำงานให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด
15: เรื่องนั้นก็ควรจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ทางตัวท่านรัฐมนตรีเองควรที่จะต้องพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนให้ได้มากขึ้นนะครับทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในประเด็นทางสังคมต่างๆหรือประเด็นที่เกิดขึ้นของตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้ละเอียดแล้วก็มีความเข้าใจกับประเด็นต่างๆมากขึ้น
14: นายประดอนยังกล่าวว่ารัฐบาลทำงาน3เดือนมีปัญหาเกิดขึ้นจำนวนมากเป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องเร่งแก้ไขทั้งปัญหาเฉพาะหน้าและเชิงโครงสร้างเช่นน้ำมันไฟฟ้าทุจริตคอร์รัปชันและเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งครั้งนี้ถือว่าเป็นการประเมินในระยะเวลาการทำงานที่สั้นมากในขณะที่ปัญหานั้นใหญ่มากต้องใช้เวลาพอสมควรจึงขอโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานก่อนแล้วมาประเมินกันอีกครั้งผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมวัดผล KPI รัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้รับสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดผลงานหรือการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีในส่วนของพรรคภูมิใจไทยแต่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นายกรัฐมนตรีได้ออกมาเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานและกระตุ้นให้รัฐมนตรีทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เพราะรัฐมนตรีแต่ละคนมีภารกิจหลากหลายที่ต้องรับใช้ประชาชนในหลายมิติการเร่งสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผลงานให้ประชาชนรับทราบจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
13: ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ท่านนายกออกมากระตุ้นการทำงานของคณะรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าจริงๆรัฐมนตรีแต่ละท่านนะครับหลายท่านทำงานกันหลายมิติเหลือเกินนะครับแล้วก็การที่จะเร่งประชาสัมพันธ์สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบก็เป็นเรื่องที่สำคัญพอๆกันคือทำงานอย่างเดียวไม่มีการประชาสัมพันธ์ก็ไม่เกิดประโยชน์ในทางตรงกันข้ามถ้าเอาแต่ประชาสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้ทำงานนะครับเราก็ไม่อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนักการเมืองแบบนั้น
1: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่ารัฐมนตรีทุกคนพยายามทำงานอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองนโยบายของนายกรัฐมนตรี ส่วนมีการส่งสัญญาณปรับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีหรือไม่มองว่าเรื่องนี้ถือเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องทำงานให้มากขึ้นและตรงจุดพร้อมเน้นย้ำว่าคณะรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานอย่างหนักและต้องสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงผลตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในกลุ่มนักศึกษากว่า 4,000 รายใช้นวัตกรรมการตรวจแบบใหม่จากปัสสาวะซึ่งต้องยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระซ้ำพร้อมเตือนประชาชนบริโภคอาหารปรุงสุกเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อ
16: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การระบาดของพยาธิใบไม้ตับในจังหวัดมหาสารคามภายหลังพบว่ามีนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อมากถึง 4,000 รายโดยระบุว่าได้รับรายงานจากการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับซึ่งพบจำนวนนิสิตที่ติดเชื้อในระดับสูงการตรวจคัดกรองครั้งนี้ใช้เทคนิคใหม่ที่พัฒนามาหลายปีแล้วคล้ายกับการตรวจ ATK ที่เป็นที่รู้จักทั่วไปโดยอาศัยการตรวจจากปัสสาวะซึ่งมีความสูงกว่าการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระแบบดั้งเดิมและเน้นย้ำว่าประเทศไทยมีอัตราผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีค่อนข้างสูงและแนวโน้มของผู้ป่วยไม่ได้ลดลงอย่างที่คาดการจึงจำเป็นต้องขยายการตรวจคัดกรองให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการตรวจปัสสาวะยังคงต้องได้รับการยืนยันผลด้วยการตรวจหาไข่พยาธิจากอุจจาระเพื่อให้แน่ใจว่ามีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในร่างกายจริงส่วนการดำเนินการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามที่จะปูพรมตรวจร้านค้าและร้านอาหารโดยรอบมหาวิทยาลัยนั้นนายพัฒนากล่าวว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมและวางแผนพร้อมกำชับไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอาหารที่ปรุงสุกและหลีกเลี่ยงอาหารดิบจึงขอฝากให้ประชาชนระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมสนองงานจัดพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานพระภิกษุที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารพร้อมจัดตั้งโรงครัวประกอบอาหารถวายแด่คณะสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมพิธีนางสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์คณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางณจังหวัดมุกดาหารไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสมเด็จพระสังฆราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสนองงานพร้อมมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งโรงครัวกระทรวงวัฒนธรรมเป็นวันที่3ณวัดน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดการเข้าร่วมในการพระบรมราชานุเคราะห์พระภิกษุจำนวน10รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกณจังหวัดมุกดาหารโดยประกอบภัตตาหารถวายพระภิกษุสามเณรและปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพณวัดน้ำขุ่นอีกทั้งยังรับผิดชอบการจัดเตรียมและตกแต่งสถานที่รองรับการประกอบพิธีตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกันก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนเตรียมชาปนกิจพระภิกษุ7รูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชน
17: จ่าอากาศเอกวิทมนชัยมงคลนายอำเภอน้ำขุ่นเปิดเผยว่าหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนจิตอาสาได้พร้อมใจกันช่วยก่ออิฐสร้างเชิงตะกอนชั่วคราวภายในวัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพพระภิกษุทั้ง7รูปซึ่งมรณภาพจากอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำงานด้วยความตั้งใจแม้บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอาลัยแต่ก็สะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความผูกพันที่ประชาชนมีต่อพระภิกษุผู้มรณภาพทั้งนี้มีประชาชนจำนวนมากนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงานขณะที่หน่วยงานภาครัฐทหารตำรวจและอาสาสมัครยังคงร่วมกันดูแลความเรียบร้อยและจัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่8กรกฎาคม2569นี้กรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางเหมาหนิงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนที่ระบุว่าการที่กองทัพเรือแห่งกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนทดสอบยิงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบจำลองจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์บริเวณหน้าน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวานนี้ถือเป็นการทดสอบยิงขีปนาวุธที่ดำเนินไปอย่างปลอดภัยตรงตามมาตรฐานและเป็นมืออาชีพในทุกขั้นตอนพร้อมหวังว่าประเทศที่ใกล้ชิดจะไม่ตีความเรื่องนี้จนเกินความเป็นจริงด้านนายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าสหรัฐกำลังพยายามอย่างหนักในการป้องกันการแพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์แต่จีนกลับทำสิ่งตรงข้ามพร้อมเรียกร้องให้จีนเข้าร่วมการเจรจาควบคุมอาวุธนิวเคลียร์อย่างจริงจังและให้คำมั่นที่จะจัดทำการแจ้งเตือนสำหรับการปล่อยขีปนาวุธข้ามทวีปและการปล่อยยานพาหนะขึ้นสู่อวกาศทั้งหมดประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีกองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่ในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย26รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ายุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนั่นคือการสร้างความเสียหายต่อยูเครนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่การประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ประเทศตุรกีจะเริ่มขึ้นในวันนี้โดยผู้นำยูเครนมีกำหนดที่จะพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการประชุมครั้งนี้ด้วยสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ประกาศยุบหน่วยงานที่ปกครองฉนวนกาซามานานเกือบ20ปีเพื่อเปิดทางให้คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการบริหารฉนวนกาซาหรือ NCAG เข้ามาเป็นฝ่ายปกครองดินแดนแห่งนี้แทนขณะที่นายฮาเซมกาเซมโฆษกของกลุ่มฮามาสเปิดเผยว่าการตัดสินใจดังกล่าวของกลุ่มฮามาสมีจุดประสงค์เพื่อขจัดข้ออ้างของอิสราเอลที่ยังคงดำเนินปฏิบัติการทางทหารและก่ออาชญากรรมสงครามในฉนวนกาซาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NCAG จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งก่อตั้งขึ้นระหว่างการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปี2568สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายสันติฟจักราวรดีเอกอัครราชทูตอินเดียประจำอินโดนีเซียโดยระบุว่านายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กรุงจาการ์ตาเมืองหลวงของอินโดนีเซียซึ่งจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจหลายฉบับเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในหลายด้านอาทิสุขภาพความมั่นคงด้านอาหารตลอดจนความร่วมมือด้านกลาโหมซึ่งคาดว่าการพบหารือในครั้งนี้จะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างแน่นอนทั้งนี้การเดินทางเยือนอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโมดีระหว่างวันที่6ถึง8กรกฎาคมนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2566ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
18: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างโปรตุเกสพบสเปนบิ๊กแมตช์ประจำรอบนี้เป็นเกมที่เต็มไปด้วยความเข้มข้นและสูสีทั้ง2ทีมผลัดกันรุกผลัดกันรับอย่างสนุกจนกระทั่ง ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+1มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมาทำประตูชัยให้สเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1-0ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่เบลเยียมชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม4-1สำหรับรอบต่อไปสเปนจะพบกับเบลเยียมในวันที่11 กรกฎาคมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกอกรมพละศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม A อัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4-0อัสสัมชัญธนบุรีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โพนิมิตวิทยาคมเอาชนะปทุมคงคา3-0เก็บ3แต้มสำคัญมีลุ้นหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายต่อไปด้านกลุ่ม B สวนกุหลาบวิทยาลัยแชมป์เก่าเอาชนะสาระวิทยา4-2สวนกุหลาบนำจากฝูงต่อไปส่วนอีกคู่ท่าข้ามพิทยาคมชนะราชสีมาวิทยาลัย4-0คว้า3แต้มสำคัญอยู่อันดับ2ของกลุ่มปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดประกาศเปิดตัวผู้เล่นใหม่5คนประกอบด้วยอนันต์ยอดสังวานอิกลาสสันหลนจักรพันธ์ไพรสุวรรณวานเดอร์ซอนมาตินแบ็คซ้ายจอมบุกชาวบราซิลและนาธานเปไลแนวรับจอมแกร่งชาวบราซิลเข้ามาร่วมทีมสำหรับการแข่งขันทั้ง5รายการในฤดูกาลหน้าทั้งฟุตบอลไทยลีกช้าง FA ครับเมืองไทยครับช้อปปี้ครับและ AFC แชมเปี้ยนลีกอีริตการแข่งขันรถซุปเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ศึกบางแสนกลางปีที่สนามบางแสนในรุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 เรสที่2กันตศักดิ์กุลสิริพร้อมด้วยปิติพิรมภักดีโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมขับ Honda NSX GT3 EVO 2หมายเลข12ของสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์แซงคู่แข่งในช่วง10นาทีสุดท้ายก่อนคว้าแชมป์ได้สำเร็จโดยสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์คว้าชัยทั้ง2เรสหลังวรวุฒิพิรมภักดีและคาร์โลแวนแดมคว้าแชมป์เรสแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามต่อไปเป็นรายการ TSS The Super Series รุ่นซุปเปอร์คาร์ GT3 จะย้ายไปแข่งขันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21-23สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี ABC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพที่เทอร์มินอล21โคราชในรอบรองชนะเลิศทีมนักตบสาวไทย U18 พยายามช่วยกันเล่นอย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับเกาหลีใต้1-3เซตส่งผลให้ทีมสาว U18 ไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 16:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าระหว่างวันที่8-12 กรกฎาคมล่าสุดโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมโดยติวเข้มเตรียมรับมือสหรัฐอเมริกาซักซ้อมระบบการบล็อกและการโต้กลับอย่างละเอียดโดยโค้ชออสกล่าวว่าพอใจการซ้อมครั้งแรกของทีมชาติไทยและต้องชื่นชมความมีวินัยของนักกีฬาทุกคนที่สามารถรักษาสภาพร่างกายได้ดี
19: เราก็ได้มีการประชุมทีมได้ชี้แจงแผนการเตรียมตัวแผนการแข่งขันเตรียมที่จะแข่งขันวันนี้ก็เราทำการฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมนะคือความแน่นอนในการเล่นทีมเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบสิกพื้นฐานการเสิร์ฟการรับเสิร์ฟการรับตบการควบคุมบอลแล้วก็การตบบอลโดยรวมแล้วเนี่ยทุกคนก็ทำได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นความสำเร็จและมีคุณภาพในการฝึกซ้อมแล้วก็ความสำเร็จค่อนข้างจะดี
18: สำหรับทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับสหรัฐอเมริกาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนาม All England Tennis Club กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษจัสมินเปาลินมือ13จากอิตาลีเอาชนะอเล็กซานดราเอียร่านักหัวสาวชาวฟิลิปปินส์มือ29ของรายการ2-1เซต6-4 4-6 และ6-3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับมาตาคอตยุกมือ12จากยูเครนที่เอาชนะแอชลินครูเกอร์จากสหรัฐอเมริกามาได้2เซตรวด6-4และ6-4ด้านชายเดี่ยวอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมือ2ของรายการจากเยอรมนีขึ้นนำยีรี่เลเฮสกามือ13จากเช็กอยู่6-4 7-5และ3-3ก่อนที่การแข่งขันจะถูกระงับไว้ในช่วงเวลา4นาทีก่อนถึงช่วงเคอร์ฟิวในเวลา 23:00 ตามเวลาท้องถิ่นโดยจะกลับมาแข่งขันต่อในวันนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผย เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกเป็นหน่วยงานเอกเทศพร้อมควบรวมภารกิจด้านการท่องเที่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวของประเทศโดยคาดว่ากระบวนการทางกฎหมายจะแล้วเสร็จภายในช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าซึ่งการจัดตั้งกระทรวงการกีฬาจะถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการผลักดันการกีฬาไทยให้เติบโตในฐานะอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอย่างเป็นระบบและการส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงการกีฬาอย่างทั่วถึงซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศไทยในเวทีนานาชาติต่อไปมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเดินหน้ายกระดับศิลปะการต่อสู้ประจำชาติสู่เวทีโลกด้วยการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแนวทางการพัฒนามวยไทยสู่ระดับนานาชาติที่โรงแรมเลอบาหลีรีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรศักดิ์วิสาลาภรอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางภาครัฐและภาคเอกชนมาร่วมระดมสมองไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากกรมพลศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมกีฬามวยไทยพร้อมด้วยนักกีฬามวยไทยอาชีพชื่อดังระดับโลกอย่างซุปเปอร์บอลเทรนนิ่งแคมป์และหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางขับเคลื่อนและพัฒนากีฬามวยไทยให้เติบโตในระดับนานาชาติผลักดันให้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของไทยต่อไปปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าหวงแหนแห่แหนเฝ้าแหนคำว่าแหนในคำว่าเฝ้าแหนแห่แหนมีความหมายร่วมกันว่าแวดล้อมเพื่อเฝ้าระวังเฝ้าแหนหมายถึงเฝ้าเจ้านายตามตำแหน่งกันพร้อมพรั่งเพื่อคอยระวังเหตุร้ายแห่แหนหมายถึงเดินห้อมล้อมระวังกันไปเป็นขบวนคำว่าแห่แหนยังขยายความหมายไปหมายถึงมากันเป็นจำนวนมากหรือมารวมตัวกันมากๆเช่นชาวบ้านแห่แหนกันมาร่วมพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในเทศกาลสงกรานต์นอกจากนี้คำว่าแหนใช้เป็นคำเสริมสร้อยของคำว่าหวงเป็นหวงแหนหมายถึงหวงมากให้หรือแบ่งปันผู้ใดไม่ได
22: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วย สำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมิยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:09 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 23:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:15 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:36 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง31เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18:50 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อ เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคมนี้ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเงินเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hrsinhrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021413861ในวันและเวลาราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลหมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์ www.nacc.go.thสมาคมผู้สื่อข่าวไทยจีนขอเชิญชวนผู้ที่สนใจด้านเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและเทรนด์สิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตเข้าร่วมฟังวิสัยทัศน์เจาะลึกนโยบายและทิศทางพลังงานใหม่ที่จะเปลี่ยนโลกรับฟังการปาฐกถาพิเศษของนายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในหัวข้อแผนพัฒนาเศรษฐกิจของจีนกับความหวังพลังงานใหม่เพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืนและการเสวนาหัวข้อวิกฤตพลังงานกับความยั่งยืนโดยรองประธานคณะกรรมการการพลังงานวุฒิสภาโฆษกคณะกรรมการการพลังงานสภาผู้แทนราษฎรรองประธานสภาอุตสาห

0: การของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนภาษาไทยเป็นภาษาที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยโดยได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาขอมรวมถึงภาษาต่างประเทศอื่นๆภาษาไทยผ่านการพัฒนามาหลายครั้งครั้งที่สำคัญเช่นช่วงสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐานภาษาไทยผ่านการก่อตั้งราชบัณฑิตยสภาและอีกครั้งหนึ่งที่บทความประจำวันจะพูดถึงคือการเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของสื่อสารมวลชนหากกล่าวแบบเฉพาะเจาะจงคือการมาถึงของวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เดิมทีภาษาไทยในรูปแบบของสื่อสารมวลชนนั้นปรากฏอยู่บนหนังสือพิมพ์และวารสารซึ่งเราจะเห็นสำนวนภาษาบนหยาบกระดาษและกลิ่นหมึกจากสื่อดังกล่าวคลื่นละลอกแรกในนามวิทยุพัฒนารูปแบบของภาษาด้วยวิธีการพูดโดยการอ่านออกเสียงและคำศัพท์ภาษาไทยที่ควรถูกต้องทั้งวิทยุนั้นยังเป็นสื่อที่ใช้เสียงเป็นหลักการเข้าใจในวิธีการและเนื้อหาในการออกเสียงเพื่อการถ่ายทอดเนื้อหาหรือเรื่องราวต่างๆอย่างชัดเจนทำให้ชวนให้ติดตามฟังซึ่งเป็นธรรมชาติของสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่ใช้ภาพเป็นหลักโดยวิวัฒนาการมาจากสื่อวิทยุสิ่งที่เพิ่มเติมคือบุคลิกภาพของภาษากายเพราะโทรทัศน์ทำให้เราได้เห็นผู้ประกาศหรือผู้ดำเนินรายการเรื่องของการใช้ภาษายังคงเน้นอักขระความชัดเจนหรืออาจเป็นการใช้ภาษาที่กระชับแบบกึ่งทางการให้เหมาะสมกับรายการนั้นๆอย่างไรก็ตามหากเป็นรายการโทรทัศน์ที่มีภาพเหตุการณ์ประกอบก็จะช่วยให้ผู้ชมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นในปัจจุบันมีสื่อที่เรียกว่าสื่อใหม่หรือสื่อออนไลน์ซึ่งมีลักษณะการใช้ภาษาและการแสดงออกที่แตกต่างกับสื่อวิทยุและสื่อโทรทัศน์โดยมีการแสดงออกที่เป็นธรรมชาติตามบุคลิกภาพของผู้พูดมากกว่าสื่อดั้งเดิมทั้งการใช้ภาษาที่มีคำศัพท์ใหม่ๆและศัพท์ดิจิทัลมากมายเช่นคำว่า Hashtag Influencer ปังที่แปลว่าดีมากพร้อมเพย์ที่แปลว่าพร้อมจ่าย Plus ที่แปลว่าบวกหรือเพิ่มเติมวิธีการพูดในสื่อแต่ละยุคนั้นสะท้อนถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและวิธีคิดของผู้คนในแต่ละยุคสมัยคุณโตมรสุขปรีชานักสื่อสารมวลชนได้เขียนบทความบนเว็บไซต์ 101 World ซึ่งสังเกตการเปลี่ยนผ่านจากสื่อวิทยุสู่สื่อออนไลน์ว่าในยุควิทยุหรือสื่อกระจายเสียงแบบดั้งเดิมผู้พูดมักอยู่ในสถานะที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ฟังจำนวนมากที่ตนมองไม่เห็นจึงต้องพยายามทำให้เสียงของตัวเองเข้าถึงคนอื่นโดยไม่ดึงความสนใจมาที่ตัวผู้พูดแต่เทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่ที่มาพร้อมวิธีพูดแบบใหม่ไม่ใช่สื่อสำหรับมวลชนอีกต่อไปแล้วทว่าวิธีพูดแบบหนึ่งจะดึงดูดกลุ่มเฉพาะของตัวเองแบบหนึ่งเท่านั้นเราจึงเห็นวิธีพูดที่หลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ละคนสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าการแสดงตัวตนผ่านเสียงทั้งนี้การได้มองความเปลี่ยนผ่านของภาษาไทยในสื่อต่างๆทำให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของทุกเรื่องและเห็นว่าทุกอย่างล้วนไม่หยุดนิ่งมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจบบทความประจำวันเรื่องพัฒนาการของภาษาไทยในสื่อสารมวลชนเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชาญช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงเช่นเคยค่ะ
1: ครับผมพบกันวันเป็นวันที่2ของสัปดาห์นะครับเราส่งคนพร้อมกับสาระความรู้ข่าวสารที่น่าสนใจวันนี้เรื่องประกันสังคมและในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะครับเพราะว่าสังคมก็ให้ความสนใจว่าสำนักงานประกันสังคมซึ่งดูแลทรัพยากรต่างๆของคนไทยเนี่ยนะครับก็ควรจะมีบอร์ดมีคนที่เข้าไปบริหารงานด้วยมติที่ได้รับเลือกมาเป็นอย่างดีด้วยการเลือกตั้งภายใต้รูปแบบที่ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการลงคะแนนเลือกนั่นเองเพื่อจะไปปกปักรักษาผลประโยชน์ให้พี่น้องคนใช้แรงงานอย่างพวกเรานั่นเองวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องนี้แหละครับคุณสายชนนีซังวันนี้ควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ประสานงานและทีมนิวมีเดียนะครับคุณอัครเดชคัมภีระ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้พาไปเที่ยวที่จังหวัดอะไรคะ
1: ราชบุรีอุทยานแห่งชาติหินเขางูนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความสวยงามห่างจากตัวเมืองไปแค่8กิโลเมตรทิวทัศน์อย่างที่เห็นเลยแหละครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเป็นแหล่งระเบิดหินแต่ปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นสวนสาธารณะและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางโบราณคดี มีการสร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่เต็มพื้นที่หน้าผาเลยนะครับสร้างจากการยิงเลเซอร์ลงหน้าผาหินก็ไปดูบรรยากาศกันแบบคล้ายๆเมืองจีนเนี่ยนะครับคล้ายๆกุ้ยหลินมีเวลาวันเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาเที่ยวได้ที่ชวนเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็เพราะว่าวันที่11-12เสาร์อาทิตย์นี้นะครับกรกฎาคมสวนทุเรียนไร่สายชนกำลังจะจัดงานทุเรียนตะนาวสีของดีจังหวัดราชบุรีก็สวนแห่งนี้นะครับอยู่ที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อที่จะทำให้ผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเนี่ยเป็นที่รู้จักในวงกว้างเพราะทุเรียนตะนาวสีของที่นี่มีจุดเด่นไม่เหมือนใครเพราะว่ามีเม็ดเล็กเนื้อแห้งรสชาติมันและหวานละมุนชาวสวนจะเน้นคุณภาพเป็นหลักเลยจะตัดทุเรียนจากต้นก็ต่อเมื่อผลแก่จัดเท่านั้นนะครับทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าจะได้รับประทานทุเรียนที่อร่อยและคุณภาพสูงที่สุดเลยไปชิมกันนะครับไม่ต้องเชื่อผมไปกันเองวันที่11-12กรกฎาคมนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไปอุดหนุนทุเรียนด้วยจะไปสั่งจองก็ได้หรือจะไปชิมกันถึงสถานที่เลยก็ได้นะครับมาสัมผัสบรรยากาศชาวสวนและลิ้มลองความอร่อยของทุเรียนตะนาวสีที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่ก็ย้ำอีกครั้งนะครับก็คือบริเวณสวนทุเรียนไร่สายชนตำบลยางหักนะครับอำเภอปากท่อ9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งครับ4โมงเย็นนะครับทั้ง2วันเลยก็เปิดให้ผู้ร่วมงานได้เยี่ยมชมสวนทุเรียนตะนาวสีสัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรพี่พัดเองก็เคยพูดถึงทุเรียนเราเนี่ยมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลายที่เลย
0: ใช่หลายที่เขาก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันนะคะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่ตอนนี้สวนทุเรียนเนี่ยเขาบอกว่ากำลังเป็นที่จับตาเพราะขายดิบขายดีเนาะ
1: ขายดีเลยใช่ไหม
0: แต่ว่ามีคนบ่นเหมือนกันว่าเวลาที่จะไปสมมติว่าจะไปกินทุเรียนที่เมืองจันทบุรีเมืองตราดนะคะถ้าตะวันออกนี่ก็เป็นแหล่งทุเรียนอีกที่หนึ่งแต่ว่าเขาบอกว่าไปถึงสวนแล้วกลับได้ทุเรียนที่มีภูเล็กๆภูน้อยๆที่คัดๆไว้ดีๆเกรด A เนี่ยส่งออกหมดเลย
1: ไทยเลยได้กินของ
0: มีรถมารอรับไปต่างประเทศหมดแล้วคนไทยได้ทานของเกรดไม่ใช่เกรด A
1: น่าเสียดาย
0: น่าเสียดาย
1: แต่ก็เป็นกลไกของตลาดเขาเนาะที่ไหนราคาดีเขาก็อยากจะขายชาวสวนก็เข้าใจเนาะแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายสำหรับคนไทยเราทีนี้ทางออกต้องยังไงฮะพี่พัดต้องไปชิมที่อื่นใช่ไหมหรือว่าต้องไปเข้าแถวก่อนใครหรือยัง
0: คือถ้าอยากได้แบบคัดๆสันๆที่มันผูสวยๆก็ต้องกินราคาแพงหน่อย
1: อ๋อใช่ใช่
0: ได้ต้องจ่ายแพงหน่อยถ้าจะราคาถูกก็ช่วยพี่น้องเกษตรก
1: ร
0: ไม่ต้องกินผูสวยก็ได้
1: ใครที่ไม่ได้อะไรมากมายก็อุดหนุนกันได
0: ้ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยนะคะมีหลายๆเรื่องที่คอยที่จะต้องคอยติดตามนะคะมีสิ่งที่จะต้องติดตามกันหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องของการอนุมัติเรื่องของการปรับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันตอนนี้เขาจะเอาเรื่องของการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมค่ะแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็จะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมันก็จะผสมที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราแล้วก็ดูแลเรื่องของชื่อเสียงของประเทศด้วยเพราะมีหลายๆเรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมและเรื่องของท่องเที่ยวเนี่ยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะส่วนเรื่องกีฬาก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเล่นกีฬานะคะแล้วก็ต้องมีผู้ที่ดูแลเรื่องการสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ไปสร้างชื่อเสียงให้ต่างประเทศแล้วก็กีฬาในบ้านเราก็ต้องส่งเสริมเด็กๆและเยาวชนด้วยนะคะเพราะว่ากีฬาเนี่ย เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เด็กๆและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นเครื่องมือกลไกสำคัญนะคะค่ะก็คอยติดตามการเรื่องของผลการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้น่าจะมีในช่วง14นาฬิกาไปแล้ว
1: นะครับ
0: เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องค่ะวันนี้คณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้นำมาเผยแพร่ให้ได้รับฟังกันเป็นมติการประชุมหลายๆเรื่องนะคะแถลงในช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะ
1: นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวสักครู่ก็จะได้คุยกันประเด็นประกันสังคมนะครับส่วนในช่วงนี้เนี่ยข่าวสารบ้านเมืองก็เดี๋ยวต้องรอฟังคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจหลังจากรายการของเราแน่นอนแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ยังคงต้องเป็นประเด็นหลักอยู่เหมือนกันสำหรับการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีในขณะนี้ที่มีแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาไทยช่วยไทยพลัสเองเนี่ยก็ผ่านมาแล้ว7วันไม่แน่ใจว่ายังคงอยู่ดีกันไหมนะครับสำหรับโควต้าในการใช้จ่ายนะก็บริหารจัดการกันให้ดีเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะมีเมกะโปรเจกต์ต่างๆมากมายออกมาด้วยในการที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้วยเช่นกันนะครับที่ไม่ใช่แค่ว่ากระตุ้นบริโภคอย่างเดียวแต่ว่าต้องดูแลตรงไปถึงผู้ผลิตผู้ประกอบการด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าวันก่อนเนี่ยผมเองก็มีโอกาสได้ไปงานประชุมสัมมนาก็ถกปัญหากันเรื่องของเศรษฐกิจไทยกับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องยนต์อะไรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยต่อไปก็น่าสนใจมากว่าวันนี้เนี่ยเราจะใช้รูปแบบเดิมๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราต้องสมาร์ทตามให้ทันโลกนะครับจะต้องมีเครื่องมือที่มีความเกี่ยวพันกับกระแสของโลกการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพของไทยนั่นเอง
0: ค่ะ
1: เอาละครับเดี๋ยวคงจะได้รับฟังกันในมติของคณะรัฐมนตรีส่วนตอนนี้คุยกันในช่วงของ
0: คุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วงคุยกันประกันสังคม
0: ค่ะคุยกันประกันสังคมวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างคุณชนันท์ประการขำขนงงามนะคะซึ่งท่านจะมาพูดคุยเรื่องของการคุณสมบัติของการรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะท่านผอ.นะคะผอ.ขาวันที่27กันยายนจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งผู้ประกันตนทุกคนทั้งมาตรา33 39แล้วก็40มีสิทธิ์เลือกคนที่จะเข้าไปบริหารเรื่องของการเงินของผู้ประกันตนทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้จะมาพูดคุยกับท่านผอ.นะคะเรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าคุณสมบัตินั้นมีอะไรบ้างคะ
3: ค่ะคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็คือต้องมีสถานะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะในขณะที่ยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งค่ะแล้วก็มีการส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้งอะค่ะแล้วก็ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วซึ่งช่วงนี้เรารับลงทะเบียนอยู่นะคะจนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะแล้วมีสัญชาติไทยค่ะแล้วสำคัญเลยก็ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์ค่ะนับถึงวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งก็คือ15กรกฎาคมค่ะ
0: ค่ะท่านผอ.คะการเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเนี่ยจำเป็นต้องเป็นทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายทั้งผู้ประกันตนด้วยใช่ไหมคะมีใครบ้างที่ไปเป็นตัวแทนค่ะ
3: ก็คือตัวแทนบอร์ดอะค่ะก็จะเป็นฝ่ายนายจ้าง7คนค่ะฝ่ายผู้ประกันตน7คนค่ะแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลรวมทั้งคณะก็คือ21คนนะคะ
0: ทั้งหมด21คน
3: ค่ะแต่ว่ารัฐบาลนี่ไม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะคะเราจะเลือกตั้งเข้ามาเป็นบอร์ดก็คือเฉพาะฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ
0: ค่ะแต่ว่าที่วันนี้ที่เราคุยกันนี่คือคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: จำกัดไหมคะจำกัดจำนวนคนของผู้สมัครไหมคะ
3: ไม่จำกัดจำนวนเลยค่ะก็คือว่าใครอยากจะมาเป็นตัวแทนประกันสังคมมานั่งเป็นบอร์ดอะค่ะแล้วก็มีสถานะเป็นนายจ้างหรือสถานะเป็นผู้ประกันตนทั้งมาตรา33 39หรือ40ที่เข้าเงื่อนไขอะค่ะสามารถสมัครมาเป็นผู้แทนได้เลยค่ะ
1: ก็จะต้องมีการปฏิบัติขั้นตอนอย่างเคร่งครัดในฐานะผู้ประกันตนก่อนมาอย่างเช่นการส่งเงินสมทบเนี่ยจะต้องส่งติดต่อกันมานานระยะหนึ่งถึงจะมีคุณสมบัติที่ดีเพียงพอในการจะเป็นผู้รับสมัครเลือกตั้งครับ
3: อ๋อมีค่ะต้องมีการนำส่งเงินสมทบติดต่อกันไม่น้อยกว่า36เดือนนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้งอะค่ะก็คือรับสมัครเลือกตั้งค่ะ36เดือนก็จะนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2566
1: ครับ
3: จนถึงมิถุนายน2569อะค่ะ
0: มีระยะเวลาด้วย
3: ค่ะใช่ค่ะพอรับสมัคร1-15กรกฎาคม2569ค่ะค่ะ
0: ต้อง
3: มีการส่งต่อเนื่อง
0: ส่งเงินสมทบนี่ต้องต่อเนื่องกันไหมคะ
3: ต่อเนื่องกันค่ะห้ามขาดหายไปเดือนใดเดือนหนึ่งค่ะต้องแสดงตนว่าเป็นผู้ส่งเงินสมทบครบถ้วนค่ะ
0: ต้องต่อเนื่องคือมีวินัยในการส่งเงินอย่างต่อเนื่องถึงจะมีคุณสมบัติครบถ้วน
1: ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยไงนะครับทีนี้อายุก็ต้องถือได้ว่ามีคุณวุฒิระดับหนึ่งเลยก็คือต้องไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์เลยใช่ไหมครับตรงนี้เคร่งครัดเลย
3: ค่ะค่ะใช่ค่ะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัครก็คือ15กรกฎาคม2569
1: มีข้อใดอื่นไหมครับที่บ่งบอกว่าไม่ผ่านคุณสมบัติจุดที่จะต้องดูเป็นพิเศษมีอะไรบ้างสำหรับผู้สมัครที่ถือได้ว่าจะไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ยจะมีประการใดบ้างลักษณะต้องห้ามเนี่ยนะครับ
3: ค่ะก็จะมีลักษณะต้องห้ามที่ระบุไว้นะคะก็คือต้องไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือติดฟันเฟือนไม่สมประกอบค่ะเพราะว่าจะมานั่งเป็นบอร์ดจะต้องปกตินะคะแล้วก็ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถค่ะไม่เป็นบุคคลแล้วละลายหรือเป็นบุคคลที่ล้มละลายโดยการทุจริตค่ะและต้องไม่ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเว้นแต่เป็นโทษที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหกโทษอะค่ะอาจจะงดเว้นได้ค่ะแล้วก็อุ้ยมันมีหลายข้อนะคะเดี๋ยวไม่เคยต้องใช้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติคือจริยธรร
0: ม
3: เนี่ยสำคัญเลยค่ะการเป็นบอร์ดค
1: ่
3: ะ
1: ไม่เคยถูกไล่ออกจากที่ใดด้วย
3: ใช่ค่ะไม่ต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากหน่วยงานไหนทั้งของรัฐหรือเอกชนแล้วก็สำคัญคือต้องไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีประโยชน์ได้เสียกับสำนักงานประกันสังคมไม่ว่าทางตรงทางอ้อมค่ะค
0: ่
3: ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นนะคะคือต้องแยกออกจากการเมืองให้ชัดเจนนะคะ
1: ค่ะแต่ถ้าเป็นกรรมการหมู่บ้านหรือว่าเคยช่วยพรรคการเมืองเล็กๆมาก่อนแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายเป็นข้าราชการการเมืองไหมครับ
3: คือถ้าเป็นอย่างนั้นจะถือว่าเป็นจิตอาสาค่ะส่วนมากก็จะแบบว่าเป็นประชาชนช่วยงานราชการไม่น่าจะเข้าลักษณะต้องห้ามอะค่ะ
1: ครับ
3: ค่ะ
1: ขับรถชนแล้วครับขับรถชน
0: คดีที่แบบถึงขั้นที่จะต้องติดคุกแต่ว่าเป็นคดีที่เกิดจากความประมาท
1: ครับ
3: อ๋ออันนี้จะเว้นได้เพราะว่าเป็นความผิดละหุโทษแล้วก็โดยการประมาทอะค่ะ
0: ค่ะ
3: อันนี้ก็ยังไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามนะคะ
1: ครับ
0: ก็คือคุณสมบัติเนี่ยต้องพร้อมที่จะไปเป็นผู้แทนของทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมสูงคุณธรรมสูงเหมือนกันนะคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ถ้าผ่านคุณสมบัติทุกข้อแล้วเนี่ยเตรียมตัวไปสมัครเป็นผู้แทนเนี่ยเรื่องเอกสารจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับเอกสารนะคะก็คือสำเนาบัตรประชาชนค่ะรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและก็ไม่สวมแว่นตาดำอะค่ะแล้วเราจะมีขนาดประมาณไว้ด้วยว่า 8.5 ซมความกว้างนะคะยาวประมาณ 13.5 ซมจำนวน5รูปนะคะแล้วก็สำเนาหลักฐานที่ผู้สมัครต้องมาแสดงตนว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งได้คุณลักษณะต้องห้ามก็ที่แจ้งเมื่อกี้อะค่ะค่ะแล้วก็ผู้สมัครต้องจัดทำใบสมัครพร้อมเอกสารจำนวน2ชุดอะค่ะรับรองสำเนาถูกต้องนะคะกรณีที่เป็นนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนะคะต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีการรับรองไม่เกิน6เดือนนะคะหรือหนังสือแสดงความเป็นคณะบุคคลมาด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีหนังสือมอบหมายกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล มาให้ด้วยอะค่ะว่ามอบหมายผู้ไหนให้มาสมัครเป็นตัวแทนอะค่ะ
0: ค่ะนั่นก็คือคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วก็เตรียมตัวเอกสารนะคะถ้าเกิดคุณสมบัติผ่านหลักฐานครบจะยื่นใบสมัครได้ทางใดบ้างคะ
3: ก็การสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตัวเองอะค่ะย้ำต้องไปด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะณสำนักงานกรุงเทพมหานครพื้นที่หรือจังหวัดทั่วประเทศอะค่ะค่ะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริการอยู่ค่ะ
0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่จะมาสมัครเนี่ยเป็นผู้แทนทั้งฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีการคัดเลือกเนี่ยก็คือเพื่อที่จะไปสมัครแล้วก็มีการเลือกตั้งในวันที่27กันยาใช่ไหมคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเกินผู้สมัครเกินล่ะคะทำยังไงคะ
3: ผู้สมัครเกินไม่น่าจะเกินนะคะเรารับหมด
0: รับหมด
3: เป็นทางเลือกกับผู้ประกันตนใช่ค่ะแต่อันเนี้ยหลังจากสมัครแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกขั้นตอนนึงอะค่ะว่าเข้าเกณฑ์แล้วเราถึงจะประกาศรายชื่อ
0: ประกาศรายชื่อเมื่อไหร่คะ
3: ตามเบอร์ก็ประมาณวันที่19สิงหาค่ะว่าคุณสมบัติครบถ้วนแต่สมัครตอนเนี้ยก็ได้เบอร์ไปเลยนะคะเบอร์เพื่อไปหาเสียงได้เลยแต่ว่าแต่คุณสมบัติจะถูกตัดหรือเปล่าต้องเช็คอีกทีนึงก็จะประกาศผลให้เป็นทางการอีกครั้งนึงค่ะ19สิงหาช่วงนั้น
0: ค่ะอยากจะทราบถึงตัวบอร์ดประกันสังคมนะคะที่จะต้องมีการเลือกตั้งกันทั้งดูแลผู้ประกันตนเนี่ยเขามีหน้าที่ดูแลเรื่องของบริหารการเงินเรื่องกองทุนประกันสังคมซึ่งมีให้บริหารยังไงแล้วก็มีสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนที่เราจะต้องไปเป็นผู้แทนเนี่ยจะต้องมีหน้าที่อะไรบ้างคะ
3: หน้าที่ของบอร์ดนะคะก็คือว่าจะต้องมาดูนโยบายดูกฎหมายดูระเบียบค่ะที่ทางประกันสังคมนำเสนออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อพิจารณาสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าพอผ่านบอร์ดแล้วก็ถึงจะชนะเอ้ยขอโทษนะจะถึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะเพื่อออกมาเป็นประกาศให้ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอร์ดก็จะมาดูเหมือนดูเบื้องต้นให้อ่ะค่ะแล้วก็มาพิจารณาด้านต่างๆให้ด้วยอ่ะค่ะ
0: อ๋อค่ะเรียกได้ว่าถ้าเราเลือกผู้แทนของทั้งฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนทั้งฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยก็จะเป็นผู้แทนของเรานะคะไปในที่ประชุมบอร์ดเพื่อที่จะไปเรียกว่าเสนอข้อเสนออะไรต่างๆที่ทางผู้ประกันตนต้องการหรือทนายจ้างต้องการเพื่อจะเข้าติดตามเรื่องราวต่างๆให้สามารถที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการได้นะคะ
3: ใช่ค่ะ
0: เป็นผู้แทนของเรานะคะแล้วที่ผู้ประกันตนเองเขาจะต้องไปเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องทำเตรียมตัวยังไงบ้างคะ
3: ก็ถ้าเป็นผู้ประกันตนจะไปเลือกตั้งอะค่ะช่วงนี้จะมีการรับลงทะเบียนอยู่คือสำคัญเลยถ้าไม่ได้มีการลงทะเบียนใช้สิทธิ์จะไปเลือกตั้งวันที่27กันยาไม่ได้นะคะฉะนั้นก็อยากให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์ของตัวเองอะค่ะเพื่อเลือกบอร์ดเข้ามาทั้งผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างอะค่ะได้มาลงทะเบียนก่อนเราก็จะเปิดรับช่วงนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมค่ะ
0: คือถ้าจะไปเลือกตั้งนี่ต้องลงทะเบียนด้วย
3: ใช่ค่ะต้องลงทะเบียนเพื่อแจ้งการขอใช้สิทธิ์นะคะ
0: อ๋อแต่ที่ติดตามข่าวนี่เขาบอกว่ายอดคนลงทะเบียนเลือกตั้งนี่เยอะมากใช่ไหมคะ
3: ค่ะก็ประมาณ600,000กว่าแล้วค่ะตอนนี้ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะ
0: ค่ะ
3: ฝ่ายนายจ้างก็ประมาณเกือบ6,000แล้วค่ะ
0: อ๋อค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้รับความสนใจการเลือกตั้งครั้งนี
3: ้ค่ะ
0: นะคะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ท่านผอ.มีอะไรที่จะประชาสัมพันธ์เสริมส่งเสริมเรื่องของการไปสมัครเป็นผู้รับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมไหมคะ
3: ค่ะก็อยากจะให้นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะที่มีความประสงค์อยากจะมาเสนอนโยบายหรือว่ามีความประสงค์อยากจะเป็นตัวแทนบอร์ดอะค่ะเข้ามาสมัครค่ะเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนะคะในช่วงนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะ
0: ค่ะ
3: ค่ะเข้ามาร่วมกันพัฒนาสำนักงานประกันสังคมค่ะ ค่ะ
0: ท่านผอ.ค่ะได้ทราบว่าคนสมัครก็เยอะแล้วด้วยตอนนี้เขามีการโชว์วิสัยทัศน์อะไรบ้างไหมคะในเรื่องของการจะเป็นไปเป็นผู้แทนบอร์ดแบบนี้ค่ะ
3: ตอนนี้ก็มีหลายคณะหลายทีมนะคะก็จะโชว์วิสัยทัศน์เช่นปฏิรูปประกันสังคมเพิ่มสิทธิกรณีต่างๆให้ผู้ประกันตนนะคะไม่ว่าจะเป็นความสะดวกสบายด้านการรักษาพยาบาลแต่ว่าแล้วก็จะมีเรื่องที่เห็นเด่นๆอยู่ก็คือจะมีอยู่ทีมหนึ่งที่เขามีอะไรนะ LGBT มาด้วย ที่ว่าจะเพิ่มสิทธิของ LGBT อันนี้ก็เห็นผ่านตา
0: ค่ะก็คือคึกคักมากนะคะ
3: ใช่ค่ะปีนี้เป็นปีที่แบบผู้สมัครเยอะค่ะแล้วก็มีคนให้ความสนใจเยอะผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งก็เยอะค่ะ
0: ค่ะก็จะมีทั้งผู้แทนนายจ้างผู้แทนผู้ประกันตนแล้วยังมีบอร์ดที่เป็นคณะกรรมการจากไหนอีกคะ
3: ค่ะใช่ค่ะ
0: มีหลายที่ใช่ไหมคะที่จะมาเป็นผู้แทนผู้ประกันตนนะคะ
3: ใช่ค่ะมีจากหลายที่ค่ะก็รวมค่ะ
1: คาดหวังจะเห็นประกันสังคมพลิกโฉมไปในทางไหนฮะหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้มีกระแสตรงนี้มาไหมกระแสสังคมก็ดีหรือจะเป็นในส่วนภายในเองเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันใหม่ๆไหมครับหลังจากนี
3: ้ก็ด้วยความที่บอร์ดที่เข้ามาสมัครนี้เขาก็เป็นคนยุคใหม่กันนะคะก็อาจจะเห็นการพลิกโฉมประกันสังคมที่ทันสมัยขึ้นรวมถึงมีนโยบายต่างๆที่มันรองรับกลุ่มผู้ประกันตนนะคะในเจนที่เจนซีเจนอะไรที่กันโตขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็มาช่วยกันลุ้นให้กำลังใจกันสำหรับคนที่เข้าเป็นผู้รับสมัครนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเตรียมไปสู่วันเลือกตั้งและแน่นอนการเลือกตั้งก็คงจะมีความหมายมีความสำคัญกับพัฒนาการและความก้าวหน้าต่อไปของสำนักงานประกันสังคมนะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในวันนี้กับประเด็นเช็คคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขอบพระคุณผู้อำนวยการนะครับวันนี้นะครับ
0: ขอบพระคุณค่
3: ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณชนันท์ประการขำขนงงามนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียนนายจ้างเรามาพูดคุยกันเรื่องนี้ย้ำนะคะเรื่องของการลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมนี้นะคะสามารถที่จะเป็นทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตนยื่นใบสมัครด้วยตนเองย้ำนะคะว่าด้วยตนเองเท่านั้นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่และจังหวัดนะคะหรือสามารถที่จะดูข้อมูลรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th นะคะแล้วก็โทรศัพท์สอบถามได้เป็นการดูจากแอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะแล้วก็จะมีระบบ e-self service นะคะที่สามารถเช็คดูเรื่องต่างๆได้สำนักงานประกันสังคมก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะคะแล้วก็จะมีการลงทะเบียนผ่านระบบแดชบอร์ดบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมมีการอัปเดตทุก3ชั่วโมงจะประกาศรายชื่อผู้มีเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2569เป็นต้นไปค่ะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้เพิ่มเติมนะคะทางเว็บไซต์ด้วยแล้วก็โทรศัพท์สอบถามก็ได้นะคะ1506ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: เอาล่ะครับนั่นคือเรื่องราวของเราในช่วงของคุยกันประกันสังคมตัวนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันเพิ่มเติมครับ
0: ค่ะ
2: สารคดีสั้นชุดรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ
4: ในยุคที่เต็มไปด้วยข่าวสารข้อมูลผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงทั้งการชวนลงทุนชวนทำบุญหรือแม้แต่การแชร์ข่าวปลอมโดยไม่รู้ตัวสาเหตุหนึ่งเกิดจากการรับข้อมูลจำนวนมากแต่ขาดความระมัดระวังในการวิเคราะห์และกลั่นกรองเนื้อหาปัญหาข่าวลวงหรือเฟคนิวส์คือภัยเงียบที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากความนิยมของการสื่อสารผ่านแชทปิดเช่นในกลุ่ม LINE ที่ผู้ใช้งานมักจะเผยแพร่ข้อมูลต่อๆกันไปโดยไม่ไตร่ตรองหรือตรวจสอบข้อเท็จจริงคล้ายกับห้องสะท้อนเสียงหรือ Echo Chamber ที่คนอยู่ในห้องมีแนวโน้มจะเชื่อเหมือนกันพูดเหมือนกันและไม่มีการตั้งคำถามหยุดคิดถามทำคือ4แนวทางง่ายๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อสำหรับผู้สูงอายุหยุดเพื่อยับยั้งชั่งใจไม่รีบเชื่อข้อมูลที่ได้รับมาในทันทีคิดเพื่อคำนึงถึงข้อดีข้อเสียความจำเป็นและผลกระทบของการแชร์ข้อมูลที่จะมีต่อผู้อื่นและสังคม ถามเพื่อสืบเสาะข้อมูลจากผู้รู้หรือแหล่งสื่ออื่นๆไม่ฟังความข้างเดียวและทำเพื่อทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจเผยแพร่ต่อไปยังผู้อื่นทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุใช้งานสื่อดิจิทัลได้อย่างรู้เท่าทันปลอดภัยและมีสุขภาวะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
11: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
0: ค่ะ 13:32 นาทีนะคะช่วงที่2ของทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้นำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารนโยบายภาครัฐมานำเสนอพูดคุยกันในช่วงที่2ของรายการนะคะมาถึงเดือนนี้เป็นเดือนกรกฎาคมค่ะเป็นเดือนมหามงคลอีกเดือนนึงนะคะในเรื่องของการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายมีการจัดประชุมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายในการพัฒนาคูคลองในเกาะรัตนโกสินทร์และคลองแสนแสบและการพัฒนาคลองเปรมประชากรและการพัฒนาคูคลองถนนวิภาวดีรังสิตในช่วงวันที่24-26กรกฎาคมนี้นะคะบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครและอาคารมีการประชุมนะคะโดยสรุปสาระของการประชุมก็คือโครงการพระราชดำริที่มีการประชุมกันก็จะจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะช่วงการจัดงานก็คือวันที่24ถึง26กรกฎาคมนะคะมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบจำนวน40วัดค่ะกิจกรรมที่2คือการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานถวายเป็นพระราชกุศลทุกวัดริมคลอง40วัดรวมถึงหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่4จังหวัดในการพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบนะคะกิจกรรมที่3คือกิจกรรมพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กิจกรรมที่4ค่ะการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกิจกรรมที่5นะคะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลของทุกครัวเรือนในชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าบ้านและพื้นที่สาธารณประโยชน์จำนวน 7,575 ต้นค่ะกิจกรรมที่6ค่ะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เปิดจุดบริการประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดถวายเป็นพระราชกุศลนะคะกิจกรรมที่7กิจกรรมถนนคนเดินคลองถนนคนเดิน2ฝั่งคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรเขตสัมพันธวงศ์เขตพระนครและเขตป้อมปราศศัตรูพ่ายวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะกิจกรรมที่8นะคะการประกวดภาพวาดสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคจำนวน75ภาพค่ะก็จะมีการจัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้แล้วนะคะจนถึงเดือนสิงหาคมค่ะกิจกรรมที่9คือการพัฒนาพื้นที่คลองหลอดวัดราชนดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกิจกรรมที่10เปิดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนนะคะตลอดเวลาของการจัดงานค่ะกิจกรรมที่11แสดงดนตรีเปิดเพลงของหน่วยงานทหารนักแสดงเฉลิมพระเกียรติในบทเพลงพระราชนิพนธ์หรือว่าเพลงถวายพระพรนะคะและ12ก็คือกิจกรรมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ24ถึง26กรกฎาคมค่ะ
1: นะครับเป็นกิจกรรมมหามงคลสำหรับเดือนนี้อย่างแท้จริงในช่วงหลังจากนั้นไปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่ไทยเราก็จะมีโอกาสรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพด้วยเช่นกันเป็นงานระดับโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานพืชสวนโลกนะครับที่จังหวัดอุดรธานีในเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็รวมถึงการได้ร่วมกันภาคภูมิใจว่าไทยเราก็มีศักยภาพในการจัดงานลักษณะนี้นะครับซึ่งจะเป็นการประกาศนะครับว่าเราก็มีซอฟต์พาวเวอร์ด้านนี้เรามีสีสันมานำเสนอให้แก่ชาวโลกในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่นั้นนะครับการที่เราเป็นเจ้าภาพงานระดับวิชาการแล้วฮะแล้วก็งานระดับที่รวมเอาคนกำหนดนโยบายมาระดับโลกเนี่ยเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันล่าสุดนั้นก็ได้มีการกำหนดมาเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการจัดงานประชุมนะครับเป็นการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ12ถึง18ตุลาคมนี้ก็จะมีผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับมีผู้ที่ทำงานในองค์กรระหว่างประเทศผู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการกำหนดนโยบายการเงินของประเทศต่างๆทั่วโลกเลยเนี่ยจะมารวมกันที่เมืองไทยก็เรียกว่าเป็นโอกาสอันดีที่ไทยเรานอกจากจะได้แสดงศักยภาพและโอกาสให้กับบรรดาผู้กำหนดนโยบายของโลกจะได้เห็นแนวทางร่วมมือแลกเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยยังเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้รับเอาองค์ความรู้และเทคนิควิธีนะครับไอเดียในการบริหารกิจการด้านการเงินด้านของการธนาคารองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในระดับสากลเอามาปรับใช้ด้วยจากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับโดยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งภากรและธนาคารแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักนะครับก็ร่วมกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อ เชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับการกำหนดนโยบายแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันและกันนั่นเองเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Road to Thailand เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการประชุมเป็นระยะนะครับอย่างเช่นเดือนมิถุนายนวันที่11นี่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนการ IMF Economic Review Conference จากนี้ไปนะฮะในแต่ละเดือนก็จะมีการประชุมระดับย่อยๆเช่นนี้นะครับคือ Road to Thailand เนี่ยก่อนจะถึงวันจริงในประเทศไทยนะครับภายใต้ยุคนี้นะฮะโลกาภิวัตน์ 2.0 ที่ระบบการค้าและการเงินโลกค่อนข้างที่จะแตกแยกพอสมควรและมีความเปราะบางสูงนะครับนโยบายกีดกันทางการค้าถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของแต่ละชาติ ทำให้ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็เกิดความผันผวนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าสถาบันต่างๆถูกใช้เป็นเครื่องมือนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการค้าถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างแรงกดดันระหว่างกันเพราะฉะนั้นการประชุมครั้งนี้ก็จะกลับมาทบทวนว่าทิศทางที่เราเป็นอยู่นั้นมันถูกต้องแล้วหรือไม่เพียงใดเราจะประเมินผลกระทบกันแล้วก็จะมาหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาแก้ไขอุปสรรคเหล่านี้เพื่อที่จะทำให้แต่ละประเทศนั้นกลับมาเดินอยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นในการดำเนินนโยบายทางการเงินภายใต้ความขัดแย้งของโลกภายใต้สภาพเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ราคาของข้าวของที่แพงนะครับเศรษฐกิจที่อาจจะมีความซบเซานะครับดังนั้นเนี่ยการประชุมครั้งนี้สำคัญมากๆและพอดีปีนี้เป็นปีที่สำคัญจริงๆที่มีสถานการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากมายการมาประชุมที่ไทยในครั้งนี้ก็จะถูกจับตามองเป็นพิเศษเหมือนกันในทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะจับตามองว่าผลลัพธ์ที่จะได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรและจะมีแรงกระเพื่อมจากนี้ไปเนี่ยไปถึงไหนนะครับเพราะฉะนั้นไทยเราก็ถือได้ว่าจะได้ใช้โอกาสนี้แหละในการสร้างหมุดหมายใหม่แล้วก็สร้างสถานะใหม่สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศที่เป็นผู้ที่ผลักดันเรื่องเหล่านี้เป็นผู้ที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นสมาชิกของสถาบันสำคัญของโลกเนี่ยนะครับที่เป็นผู้รับผิดชอบพร้อมจะผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับโลกนะครับดังนั้นเนี่ยงานนี้ก็ถือได้ว่าเดี๋ยวคงจะได้ประชาสัมพันธ์กันต่อเนื่องเรื่อยไปจากนี้นะครับเราก็เริ่มที่จะมีสปอตประชาสัมพันธ์กันแล้วอย่างที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมานะครับนั่นก็เพราะว่านี่คืองานที่สำคัญจริงๆสำหรับประเทศไทยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่มีความผันผวนไม่ใช่แค่เรื่องของสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องของการกีดกันการค้าโลกเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลเรื่องของ AI ทักษะแรงงานนี่เป็นเรื่องสำคัญมากๆคือทุกเรื่องเนี่ยจะมาคุยกันในที่นี้ในงานนี้เลยคือไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเงินแน่นอนเพราะว่าหลายๆเรื่องนั้นแยกจากกันไม่ขาดนะครับปัญหาหนึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงปัญหาอื่นได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนทุกเรื่องเลยทั้งการเมืองเศรษฐกิจนะครับอุตสาหกรรมแล้วก็นโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยแหมเรียกได้ว่าเมืองไทยก็จะได้โอกาสดีแหละในการฉายภาพว่าเราเป็นเจ้าภาพงานระดับเรียกว่าเป็นงานพรีเมียมงานดีระดับโลกเนี่ยได้ดีเพียงใดเราไม่ได้จัดเป็นเจ้าภาพแบบนี้มานานแล้วเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะแล้วก็คนที่จะมาประเทศไทยเราก็มีจำนวนมากทีเดียวนะคะผู้ที่จะมาร่วมประชุมเป็นผู้นำในหลายๆประเทศทั่วโลกที่จะมารวมกันที่ประเทศไทยในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเตรียมรับการเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะในช่วงที่เรื่องของเศรษฐกิจก็น่าสำคัญนะคะ บ้านเราก็จะต้องรึกถึงของสิ่งแวดล้
1: อม
0: ได้ยินเรื่องของการขายคาร์บอนเครดิตไหมคะ
1: โอ้ได้ยินมานานแล้วเหมือนกัน
0: ค่ะก็ตอนนี้จะมีการประกาศนะคะว่าจะมีผู้นำ Net Zero ตั้งเป้าว่าโรงพยาบาล100แห่งได้รับรองขายคาร์บอนเครดิตค่ะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็มีการเปิดประชุมสัมมนาค่ะแล้วก็เป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานนะคะที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบาย Net Zero มุ่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและระบบสุขภาพคาร์บอนต่ำตั้งเป้าหมายว่าจะลดการปล่อยคาร์บอน25%ภายในปี2573 50%ภายในปี2578แล้วก็จะเป็นศูนย์ก็คือ Net Zero นะคะภายในปี2593ก็เป็นการตั้งเป้าไว้นะคะเพื่อผ่านมาตรการสำคัญ6ด้านค่ะก็ได้แก่การใช้พลังงานสะอาดการส่งเสริมการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการพัฒนาการห้องผ่าตัดสีเขียวการจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและยั่งยืนและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งปัจจุบันนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปแล้วกว่า 1,600 83แห่งคิดเป็นมากกว่าร้อยละ90ของหน่วยบริการค่ะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะพร้อมทั้งตั้งเป้าให้โรงพยาบาล100แห่งได้รับการรับรองคาร์บอนเครดิตภายในปี2569เพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลแห่งแรกที่ได้รับการรับรองและกำลังจะขายคาร์บอนเครดิตทั้งนี้ก็คือเป็นความร่วมมือจาก4หน่วยงานแล้วก็ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI การใช้พลังงานสะอาดการบริการจัดการคาร์บอนเครดิตตลอดจนจัดการของเสียและน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วเพื่อนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืนสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดค่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีการขับเคลื่อนอยู่นะคะหวังว่าประเทศไทยเราก็จะขับเคลื่อนเป็นหลายๆหน่วยงานไม่ใช่แต่เพียงโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ
1: นะครับสิ่งแวดล้อมนี่ผนวกรวมกับเศรษฐกิจอย่างแยกกันไม่ออกแล้วในวันนี้นะครับใครที่อยากจะทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จก็ต้องคำนึงเรื่องนี้อย่างเป็นสำคัญจริงๆพอพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่จะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำหรับภาคธุรกิจและเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ต้องพูดถึงเรื่องอีกหนึ่งเรื่องคือแรงงานและก็ทักษะอาชีพนะครับที่เราจะต้องมีการ upskill reskill คำนี้ก็จะได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้นะครับช่วงที่ AI เข้ามาเนี่ยแล้วก็ช่วงที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็จะต้องมีการสนับสนุนพอสมควรเหมือนกันในการที่จะทำให้ประชาชนนั้นได้มีโอกาสฝึกอาชีพล่าสุดนั้นสถานศึกษาโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครก็บอกว่ามีการนำเสนอนะครับหลักสูตรในการฝึกอาชีพให้กับประชาชนมากพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ด้วยราคาที่ถูกมากค่าเรียนเพียง105บาทเท่านั้นนะครับเทียบเท่ากับมัทฉะลาเต้1แก้วน
0: ะ
1: แต่ได้ทักษะเอาไปเลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตเลยบางคนอาจจะถือได้ว่าเอาไปทำมาหากินต่อยอดได้แบบยั่งยืนก็มีเหมือนกันเพราะว่าราคานี้นะครับมีมาตลอดกว่า50ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าข้าวของจะแพงแค่ไหนแต่ราคาการฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงได้รับความสนใจจากประชาชนที่บางคนก็ถือได้ว่าโอ้เป็นโชคดีจริงๆที่ได้ราคาดีๆแบบนี้ได้ข้อเสนอดีๆเช่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนปัญหาการว่างงานนี่คือเดือดร้อนที่สุดเลยนะครับหรือบางคนอาจจะมีงานทำแต่ว่ารายได้ไม่พอก็ต้องการรายได้เสริมก็เปิดเป็นหลักสูตรฝึกอาชีพเปิดสอนปีละ3ภาคเรียนพฤษภาคมกันยายนและธันวาคมมีรอบเช้ารอบค่ำวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับรอบวันอาทิตย์เรียน6ชั่วโมงรวดเลยเรียน8ครั้งทำงานได้เลยจบแล้วได้วุฒิบัตรราคาค่าเรียน105บาทอย่างที่บอกมานะครับอาจจะมีบางหลักสูตรที่อาจจะเพิ่มเติมกันบ้างอย่างเช่นต้องใช้วัตถุดิบเนี่ยอย่างเช่นหลักสูตรที่จะต้องเอามาปรุงอาหารเนี่ยนะครับไก่เนื้อผักอะไรที่เน่าเสียง่ายบางครั้งเป็นของสดผู้เรียนต้องช่วยกันแชร์ประมาณ50บาทต่อคนต่อครั้งก็ถือว่าไม่แพงนะครับหลักสูตรมีตั้งแต่48ชั่วโมงแบบเร่งรัดไปแบบเร่งด่วนเนี่ยไปจนถึง200ชั่วโมงที่ใช้เวลาเรียน67วันสมัครได้ทุกโรงเรียนนะครับไม่ต้องผูกกับเขตที่อยู่หากเรียนจบแล้วยังรู้สึกฝีมือยังไม่นิ่งพอก็ลงซ้ำได้ในภาคเรียนถัดไปไม่ว่ากันเพราะว่าทักษะบางอย่างต้องฝึกกันซ้ำๆนะครับไม่มีใครเก่งได้เพียงรอบเดียวบุคลากรส่วนใหญ่ก็มีฝีมือมีประสบการณ์นะครับข้าราชการครูที่ผ่านการสอบบรรจุได้นะครับมีวิทยาฐานะชำนาญการขึ้นไปวิทยากรจากภายนอกต้องผ่านการสอบคัดเลือกทุกปีแต่ละโรงเรียนมีบุคลากรราวๆ 30-40 คนที่พิสูจน์คุณภาพได้นะครับ5หลักสูตรที่ยอดนิยมนะครับเผื่อจะเป็นแนวคิดสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจอยากจะไปสมัครนะครับก็คือใน10โรงเรียนของกทมเนี่ยมีหลักสูตรถึง400หลักสูตรที่พัฒนามาแต่มี5หลักสูตรที่ครองใจคนเรียนมากที่สุดอันดับ1ที่ไม่มีใครแซงเลยก็คือบาริสต้านะครับหรือว่าคนที่ทำกาแฟอร่อยๆให้เราได้ชิมกันนั่นเองนะครับแต่ละรอบมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่า40คนกระแสกาแฟสเปเชียลตี้ยังมาแรงนะครับผู้สนใจส่วนใหญ่ก็เป็นวัยรุ่นที่วางแผนเปิดร้านกาแฟหรืออาจจะเป็นคนทำงานที่อยากมีรายได้เสริมนะครับไปจนถึงผู้สูงวัยที่ค้นพบว่าตัวเองเนี่ยชอบชงกาแฟก็มีก็มาเรียนแล้วก็ลงทุนกับเครื่องชงมาตรฐานนะครับก็ราคาไม่แพงฝึกกับของจริงและใช้อุปกรณ์มาตรฐานจริงอันดับ2ขนมอบเบเกอรี่อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพยอดนิยมนะครับหลายคนก็มาฝึกเพื่อจะทำกินเองบ้างนะฮะบางคนมาพร้อมกับแผนการจะขายออนไลน์วัตถุดิบหลักต่างๆโรงเรียนก็จัดหาให้มีเพียงวัตถุดิบสดเท่านั้นที่ผู้เรียนต้องออกค่าใช้จ่ายร่วมซึ่งก็ไม่แพงนะครับ หลักสูตรที่3ที่ยอดนิยมไม่แพ้กันคืออาหารไทยและอาหารนานาชาติเป็นทักษะที่ไม่มีวันหมดอายุนะครับผู้เรียนลงมือจริงในครัวจริงตั้งแต่วันแรกมีศิษย์เก่าหลายรายจบแล้วไปเปิดร้านในกรุงเทพไปทำกิจกรรมในต่างจังหวัดนะครับจนมีรายได้ดีกว่างานประจำเดิมก็มีนะครับหลักสูตรที่4คือโหราศาสตร์นะครับฟังดูอาจจะแปลกใจหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วหลักสูตรนี้ยอดผู้สมัครสูงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเปิดสอนทั้งจักรราศีไพ่ทาโร่เลขศาสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์ผู้เรียนก็อยากเพิ่มทักษะนะฮะผู้สูงวัยอายุ70นะก็บอกว่าสนใจมาตลอดแต่ไม่รู้จะเรียนที่ไหนก็เพิ่งจะมารู้เหมือนกันว่าที่กทม.เขามีหลักสูตรนี้และมาถึงหลักสูตรยอดนิยมหลักสูตรที่5ตลอดกาลเลยก็คือการตัดผมเสริมสวยแต่งหน้าต่อเล็บต่อขนตาเนี่ยนะครับก็เปิดคู่ขนานกันหลายๆห้องเรียนเลยแต่ละห้องมีผู้เรียนไม่ต่ำกว่า20คนไม่ต้องใช้ทุนสูงนะครับเพียงแค่เรียนรู้เทคนิคบางคนมีพรสวรรค์ไปได้เร็วจบแล้วทำรายได้ได้ทันทีคอร์สเอกชนเนี่ยจะไปเรียนเสริมสวยนั้นหมื่นอัพนะฮะ15,000-20,000แต่ถ้าเรียนที่กทม105บาทเท่านั้นนะครับก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าและเป็นสวัสดิการดีๆนะครับที่เอามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนผู้ที่มีแรงกายแรงใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาอาชีพเราก็อยากจะส่งเสริมกันนะครับที่กทม.นี่คือหลักสูตรพิเศษใครอยากลองเรียนนะครับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครทั้ง10แห่งเปิดรับสมัครตามภาคเรียนสมัครได้ที่โรงเรียนที่ท่านสะดวกไม่ต้องอยู่กับเขตตัวเองก็ได้นะเขตไหนก็ได้ในราคาเพียง105บาททุกหลักสูตรเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องดีเนาะมีหลักสูตรน่าสนใจ
1: โอ้นะ
0: ค่ะ
1: ไปอัพสกิลรีสกิลกันเผื่อมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับ
0: ใช่ค่ะไปดูเรื่องของการดูแลผู้เปราะบางบ้างนะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เปิดตัวโครงการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อประชาชนสื่อสารแล้วก็สร้างการรับรู้ระบบพม.แคร์เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลให้ประชาชนมีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงไม่ตกหล่นลดความซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลือเพิ่มความแม่นยำและโปร่งใสนะคะตลอดจนการส่งเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยใช้ระบบพม.แคร์เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการยื่นคำขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยตนเองช่วยให้ประชาชนสามารถยื่นคำขอติดตามสถานะและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของกระทรวงพม.ได้อย่างสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งเชื่อมโยงบูรณาการข้อมูลระบบพม.สมาร์ทและ MSO ลองล็อกบุ๊กของกระทรวงพม.เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานผ่านแอปพลิเคชันไทยดีและแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพิ่มความแม่นยำแล้วก็คัดกรองติดตามการให้ความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องนะคะระบบเปิดให้บริการประชาชนค่ะยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์6ประเภทนะคะอย่างแรกก็คือเงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน 2. เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน 3. เงินสงเคราะห์เงินอุดหนุนสงเคราะห์ครอบครัวแล้วก็เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการนะคะเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากโดยจะนำร่องใน9จังหวัดพร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ของพม.แล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าอพม.ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้กระทรวงพม.ก็ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอรูปแบบเดิมอยู่นะคะพม.ยังคงเปิดช่องทางการยื่นคำขอแบบรูปแบบเดิมให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการสิทธิสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมและก็ทั่วถึงเช่นเดิมค่ะสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนก็ฝึกที่จะใช้สมาร์ทโฟนให้เป็นการอำนวยความสะดวกแต่ว่าถ้าคนที่ไม่เข้าถึงในสมาร์ทโฟนก็ยังมีการดูแลเหมือนเดิมนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลอย่างทั่วถึง
1: โอ้นี
0: ่ค่ะ
1: ช่วยเหลือกันไม่ให้ใครไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่วันนี้เดี๋ยวครม.จะได้แถลงเรื่องสำคัญในการที่จะมีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยล่าสุดนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่ามีบางสนามบินที่บางครั้งเนี่ยเรายังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยมีดำริที่อยากจะผลักดันสนามบินที่มีอยู่ที่เป็นสนามบินนานาชาติเนี่ยนะครับ ให้เปิดรับเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศแบบโดยตรงเลยไม่ต้องแบบรับอ้อมๆนะครับอย่างนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียไต้หวันจีนสิงคโปร์ก็ไม่ต้องมาต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิหรือดอนเมืองก็ให้เข้ามาตรงได้เลยยังสถานที่ท่องเที่ยวอาจจะเป็นเมืองหลักอย่างหัวหินนะฮะล่าสุดสนามบินหัวหินก็เปิดให้แล้วนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจีนไต้หวันสิงคโปร์เดินทางเข้ามาถึงหัวหินได้โดยตรงเลยไม่ต้องมาที่กรุงเทพก่อนนะครับเพื่อขยายศักยภาพของสนามบินเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ร่วมกันกับกระทรวงคมนาคมในการกระจายนักท่องเที่ยวลดความแออัดไม่ให้กระจุกตัวอยู่แค่สนามบินหลักๆอย่างสุวรรณภูมิดอนเมืองเชียงใหม่หรือภูเก็ตเท่านั้นนอกจากสนามบินหัวหินแล้วยังมีแผนจะพัฒนาสนามบินนานาชาติอีกหลายแห่งเลยไม่ว่าจะเป็นสนามบินนครพนมนะครับซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้เดินทางและยังเป็นกลไกสำคัญในการดึงนักท่องเที่ยวพร้อมกระจายเม็ดเงินรายได้ลงสู่ท้องถิ่นรวมไปถึงเมืองต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสนามบินในเมืองไทยจำนวนมากนั้นก็กว่าจะไปถึงได้ก็ต้องต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิที่ดอนเมืองที่เชียงใหม่เนี่ยหากเราบินตรงได้เลยนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปที่เมืองหลักเมืองรองทั้งหลายนครพนมก็เป็นเมืองรองที่มีศักยภาพก็

0: ตึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไว้ต่อไปนะครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนนี่ก็เป็นดำริแล้วก็รวมถึงมตินะครับทางคณะรัฐมนตรีที่ต้องการที่จะควบคุมเงินเฟ้อควบคุมราคาสินค้าที่แพงในปัจจุบันโดยรัฐบาลก็ห่วงใยนะครับว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไปนานๆเนี่ยก็ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงต้องตรึงกันต่อไปยังคงต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกอยู่โดยเฉพาะราคาน้ำมันนั้นต้องปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับมิฉะนั้นแล้วราคามันก็จะแพงทะลุขึ้นเพดานไปอีกนะครับตอนนี้เนี่ยในสถานการณ์โลกเองก็ยังชั่วหน่อยแล้วนะครับสำหรับราคาที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงทางไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะปรับให้สอดคล้องกับราคาของโลกด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการลดราคาพลังงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญมากเพราะว่าผลที่จะเกิดขึ้นจะมีทั้งต่อภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่จะสืบเนื่องเป็นทอดๆไปรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานใหม่ด้วยนี่เป็นกรอบที่อยู่ในงบประมาณที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ400,000 ล้านบาทต้องการที่จะเปลี่ยนผ่านจากพลังงานแบบดั้งเดิมแบบน้ำมันเนี่ยนะครับไปสู่พลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในระยะยาวต่อไปไม่ใช่การกระตุ้นเศรษฐกิจสั้นๆเท่านั้นนี่คือโปรเจกต์ที่จะเชื่อมโยงต่อไปในอนาคตเดี๋ยวแม่พูดยังไม่ทันขาดคำเดี๋ยวการประชุมคณะรัฐมนตรีตอนนี้พร้อมแล้วนะครับสัญญาณต้องการให้เราตัดสัญญาณไปในขณะนี้ครับ
1: ค่ะวันนี้โทษที่ถิ่นไทยลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569นะครับและในขณะนี้คณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมดำเนินการแถลงแล้วครับไปติดตามรับฟังบรรยากาศพร้อมกันครับ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะการแถลงมติคณะรัฐมนตรีของวันอังคารที่7กรกฎาคมก็มีหลายประเด็นด้วยกันดิฉันจะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกนะคะก่อนที่จะพิจารณาวาระครม.ท่านนายกก็ได้ติดตามความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปหรือที่เรียกว่า FTA ไทย EU นั่นเองนะคะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทั้งภาคเอกชนฝั่งไทยและฝั่งยุโรปก็อยากให้มีการปิดดีลให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่ามันจะเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องของการค้าการลงทุนแล้วก็จะนำไปสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะของคนไทยนั่นเองค่ะในเรื่องนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็ได้รายงานถึงความคืบหน้าให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบค่ะว่าการเจรจา FTA ไทย EUเพิ่งผ่านรอบที่9มาเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะมีความคืบหน้าเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยสามารถสรุปผลการเจรจาเพิ่มเติมได้อีก8ประเด็นด้วยกันค่ะประกอบด้วย4บทหลักคือ 1. การแข่งขันและการอุดหนุน 2. รัฐวิสาหกิจ 3. การระงับข้อพิพาทและ 4. การบริหารจัดการความตกลงรวมถึงพิจารณาในเรื่องของภาคผนวกและพิธีสารอีก4เรื่องนะคะส่งผลให้ปัจจุบันนี้ไทยและสหภาพยุโรปสามารถสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15บทจากทั้งหมด24บทนะคะหรือคิดเป็นประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงต่างๆนะคะที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่อง FTA นี้ก็ขอให้เดินหน้าอย่างเต็มที่เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยค่ะในเรื่องที่2ค่ะท่านนายกก็ได้พูดถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะที่ในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาความตึงเครียดในตะวันออก

0: กลางเริ่มคลี่คลายไปแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องท่านนายกเลยมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและไปพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนนะคะโดยท่านนายกก็ย้ำว่าถ้าปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยเนี่ยก็ขอให้เร่งดำเนินการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนการขนส่งและการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมด้วยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องOECD นะคะการสมัครเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยที่รัฐบาลได้แสดงจุดยืนต่อนานาชาติว่าเราตั้งใจที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกให้ได้ภายใน3ปีข้างหน้านะคะซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่มีท่านทูตจากประเทศยุโรป3ประเทศฝรั่งเศสสเปนแล้วก็สหราชอาณาจักรเนี่ยมาอำลาท่านนายกทั้ง3ประเทศก็ได้กล่าวว่าพร้อมที่จะสนับสนุนในการให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD แล้วก็เชื่อมั่นว่าถ้าเราได้เป็นสมาชิกแล้วเนี่ยประโยชน์จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการบริหารงานภาครัฐเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายให้มีความสากลและทันสมัยมันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะคะซึ่งนี้ท่านนายกก็ได้มาเน้นย้ำให้ท่านคณะรัฐมนตรีได้รับทราบว่าทุกประเทศให้ความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยค่ะและในวันนี้นะคะครม.ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ OECD อยู่สองเรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ OECD หรือชื่อเต็มว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะเรื่องนี้ทางสภาพัฒน์นะคะได้เสนอขึ้นมาการที่มีข้อตกลงในการจัดทำร่างนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการที่จะให้ OECD สนับสนุนองค์ความรู้เครื่องมือวิเคราะห์และการจัดกิจกรรมสนับสนุนของการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่14นะคะสำหรับขอบเขตของความร่วมมือระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกทาง OECD จะสนับสนุนกระบวนการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์นะคะหรือที่เรียกว่า strategic foresight เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศและในระยะที่2 OECD ก็จะร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนนะคะโดยจะประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกมาใช้ในการออกแบบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของเราค่ะอีกเรื่องนึงที่ยังอยู่ภายใต้ความร่วมมือกับ OECD นะคะวันนี้ครม.ก็เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาค่ะซึ่งในคณะกรรมการนี้นะคะก็จะมีองค์ประกอบ17ท่านด้วยกันมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งจะเป็นคณะกรรมการชุดที่ขับเคลื่อนนะคะกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นองค์รวมถึงเร่งการดำเนินการให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะมติคณะรัฐมนตรีเรื่องต่อมาล่ะคะก็เกี่ยวข้องกับการเดินทางของท่านนายกที่จะไปเยือนมาเลเซียในระหว่างวันที่9และ10กรกฎาคมนี้นะคะการไปเยือนมาเลเซียของท่านนายกนั้นเป็นไปตามคำเชิญของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมค่ะ2วันที่จะไปนะคะในวันสุดท้ายก็จะไปเปิดด่านสะเดานะคะด่านสะเดาแห่งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทางการค้าและเศรษฐกิจค่ะครม.ก็เลยได้เห็นชอบนะคะการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่23/9และ23/10ค่ะ และเป็นจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตที่22ถึง23ค่ะโดยให้มีผลบังคับใช้นะคะตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะนอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังเห็นมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะและในโอกาสที่ท่านนายกจะไปเยือนมาเลเซียนี้นะคะทั้งสองประเทศก็จะได้มีการลงนามในแถลงการร่วมกันนะคะที่ชื่อว่าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือของไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญสำคัญโดยจะครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติค่ะและแน่นอนที่สุดก็จะลงไปในรายละเอียดของเรื่องการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานค่ะมติคณะรัฐมนตรีเรื่องสุดท้ายของดิฉันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงแบบว่าเกี่ยวเป็นเรื่องที่ประชาชนควรรู้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้วยนะคะเป็นเรื่องของการเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐที่ทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกำหนดให้ถือว่าเป็นเข้าข่ายทิ้งงานที่จะนำไปสู่การตัดสิทธิ์รับงานของภาครัฐ 2-10 ปีนะคะครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานอันนี้ชื่อภาษาราชการนะคะตามที่กระทรวงการคลังเสนอกำหนดร่างนี้ขึ้นมาเพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนสำหรับเหตุผลในการยกร่างกฎกระทรวงฉบับนี้นะคะทบทวนในอดีตที่ผ่านมานะคะมีกรณีที่ผู้รับจ้างงานก่อสร้างของรัฐทำการก่อสร้างไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงจนกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนหลายครั้งแต่บางกรณีเหล่านั้นหน่วยงานของรัฐไม่ได้บอกเลิกสัญญาหรือเสนอให้ขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมนั้นยังสามารถเข้าร่วมประมูลงานของรัฐได้ค่ะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุของปี2560เนี่ยยังไม่ได้ครอบคลุมในกรณีดังกล่าวมันจึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้นะคะคือกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานแล้วผู้รับจ้างผู้นั้นนะคะจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีค่ะเชิญรองลลิดาต่อค่ะ
1: ต่อไปนี้นะคะจะเป็นเรื่องอีก2เรื่องสำคัญค่ะที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในวันนี้ค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องการปรับปรุงผังเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและอีกเรื่องนึงนะคะจะเป็นเรื่องการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะวันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสภาพพื้นที่ในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมหรือพื้นที่สีเขียวค่ะสาระสำคัญคือการปรับปรุงข้อกำหนดให้สามารถก่อสร้างอาคารและประกอบกิจการได้ตามความสูงและขนาดอาคารที่กำหนดรวมถึงผ่อนปรนข้อจำกัด ความสูงของอาคารประเภทบางประเภทเช่นโรงงานคลังสินค้าไซโลและโครงสร้างสาธารณูปโภคค่ะตลอดจนเปิดให้บางพื้นที่สามารถพัฒนาอาคารพาณิชยกรรมอาคารชุดและหอพักได้ภายใต้เงื่อนไขด้านผังเมืองและความปลอดภัยที่กำหนดค่ะการปรับปรุงในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ผังเมืองรองรับการขยายตัวของจังหวัดอยุธยาซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและโลจิสติกที่เชื่อมโยงกับ EEC และแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตกพร้อมส่งเสริมการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐานควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมค่ะอีกประเด็นนึงนะคะจะเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิวซีแลนด์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวค่ะความร่วมมือนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนาศักยภาพในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครอบคลุมทั้งการปรับตัวการลดก๊าซเรือนกระจกการพัฒนาตลาดคาร์บอนเพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย NDC ร่วมกันค่ะและการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของทั้ง2ประเทศค่ะทั้งนี้บันทึกข้อตกลงมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีและเป็นกรอบความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศค่ะแต่จะช่วยยกระดับความร่วมมือไทยนิวซีแลนด์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันค่ะวันนี้นะคะสำหรับข่าวแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งที่สำคัญ2ตำแหน่งด้วยกันนะคะโดยเป็นการโอนข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารระดับสูงด้วยการทั้งสิ้นจำนวน2รายดังนี้ค่ะนางพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายปิยสิริวัฒนวรางกูลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมค่ะนอกจากนี้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจำนวน9รายนะคะได้แก่นายฉันทนานนท์วันนะเขจรศาสตราจารย์นันทวัฒน์บรมนันท์ศาสตราจารย์วุฒิสารปัญชัยนายเชิดศักดิ์ฮิรัญสิริสมบัตินายคำนูนสิทธิสมานผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชาเป้าอารีพันตำรวจโทสมศักดิ์แววพาณิชย์นางสาวอรัญญาเกตแก้วนายกฤตเทพสิมาลีค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนค่ะวันนี้ก็มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.ร่างระเบียบดังกล่าวนะคะเป็นการดำเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศโดยมีรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการและอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อบริหารจัดการปัญหาและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศรวมทั้งเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเพื่อให้ไม่กระทำผิดเกี่ยวกับสินค้าตลอดจนวางแนวทางปฏิบัติงานเพื่อการดำเนินการภายใต้ระเบียบตามความจำเป็นและความเหมาะสมและเรื่องถัดไปค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาของกรมทางหลวงชนบทและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 1. อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาท 2. อนุมัติให้กระทรวงการคลังรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 129.30 ล้านบาท 3. เห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างขอตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเห็นชอบให้การและเห็นชอบในการระบุให้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเงื่อนไขทั่วไปฉบับวันที่1กรกฎาคม2568และเอกสารเงื่อนไขมาตรฐานฉบับวันที่25กุมภาพันธ์2562 4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้และร่างข้อตกลงตามความรับผิดชอบ5มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำร้องทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในโอกาสแรกภายหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญาเงินกู้ดังกล่าวและข้อสุดท้ายค่ะมอบหมายให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่เกี่ยวข้องกับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลารวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกหลากหลายประเด็นในมติครบ.ค่ะสำหรับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะประเด็นแรกของดิฉันนะคะครบ.มีมติรับทราบรายงานสรุปการเข้าร่วมการประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจประจำปี2569และการประชุมที่เกี่ยวข้องณนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะค่ะการประชุมนี้นะคะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายเพื่อส่งเสริมบทบาทสตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีการสร้างโอกาสในการจ้างงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียวและการเติบโตที่ครอบคลุมและยั่งยืนค่ะสำหรับประเทศไทยได้นำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่สตรีทั่วประเทศนะคะโดยในช่วงปี2562ถึง2568กองทุนสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สมาชิก 41,179 โครงการวงเงินรวมกว่า 7,249 ล้านบาทและต่อยอดสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อป 22,63 โครงการช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ยกระดับวิสาหกิจชุมชนค่ะนอกจากนี้นะคะไทยยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการสตรีการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนและเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกค่ะสำหรับประเด็นถัดไปของดิฉันนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจ MOU ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่าง MOU ดังกล่าวค่ะในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการในวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ค่ะซึ่ง MOU ฉบับนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อทดแทนความตกลงเดิมที่ใช้มาตั้งแต่2522โดยปรับปรุงกรอบความร่วมมือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของภาคเกษตรและบริบทโลกในปัจจุบันค่ะครอบคลุมความร่วมมือ13สาขาอาทิการวิจัยและการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการป้องกันโรคพืชและโรคสัตว์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะรัฐบาลเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้นะคะจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันต่อทางประเทศไทยและมาเลเซียผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีงานวิจัยและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยและภาคเอกชนรวมถึงการส่งเสริมการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรลดความเสี่ยงจากโรคพืชโรคสัตว์พร้อมต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาภาคเกษตรของทั้ง2ประเทศในระยะยาวค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: เพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับ ในวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.จะเป็นการประชุมครั้งที่2นะคะเวลา 10:30 น.ที่ตึกสันติไมตรีวาระก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะไม่ทราบว่าสื่อมวลชนมีคำถามสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไหมคะไม่มีขอจบการแถลงข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบลงไปนั้นนะครับเป็นการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนรีสโมสรทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก่อนการประชุมก็มีเรื่องของข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ได้มีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับ EU นะครับโดยกระทรวงพาณิชย์ได้รายงานความคืบหน้าว่ามี8ประเด็นหลักนะครับที่คืบหน้าไปโดยจาก15บทมีประเด็น15บทจาก24บทนะครับที่มีความคืบหน้าถือว่า2ใน3ของข้อตกลงดังกล่าวด้วยส่วนประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันในขณะนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการในประเด็นนี้ก็คือจากที่สถานการณ์น้ำมันนะครับแล้วก็สถานการณ์ในตะวันออกกลางได้สงบลงนะครับแล้วก็ในขณะนี้น้ำมันในตลาดโลกได้มีการปรับลดลงแล้วจึงได้มีการสั่งการให้มีการปรับลดราคาน้ำมันเพื่อสะท้อนตลาดแล้วก็ราคาที่เป็นธรรมด้วยส่วนเรื่องของการเป็นสมาชิก OECD หรือว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานั้นนะครับก็จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากในเรื่องของการสร้างความเชื่อถือของประเทศและความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะครับโดยในเรื่องนี้นะครับคณะรัฐมนตรีหรือครม.ได้มีการเห็นชอบในเรื่องของการจัดทําร่างนะครับในการขับเคลื่อนการเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสภาพัฒน์แล้วก็ในส่วนของการเห็นชอบเพื่อให้ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับและในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะได้เดินทางไปที่บริเวณประเทศมาเลเซียนะครับจะทำการเปิดด่านสะเดาครม.ได้มีการเห็นชอบในการเปิดด่านสะเดาโดยบริเวณด่านสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับจะมีการเปิดจุดผ่านแดนถาวรซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องของการก่อสร้างถนนการแก้ปัญหาการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณด่านนะครับก็จะมีการแก้ไขในส่วนของฝั่งไทยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในพื้นที่บริเวณข้างเคียงด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของการจัดจ้างภาครัฐในวันนี้ครม.ได้มีการอนุมัติในหลักการการกรณีผู้รับเหมามีการทิ้งงานนะครับในการที่จะถูกตัดสิทธิ์จะไม่สามารถประมูลงานของรัฐได้เป็นเวลา2ถึง10ปีด้วยกันนะครับในกรณีอันเป็นการทิ้งงานเพื่อเพิ่มประโยชน์ของภาครัฐเองแล้วก็เป็นการคุ้มครองในภาคประชาชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนมติครม.อื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้นะครับครม.ได้มีการปรับปรุงและแก้ไขผังเมืองรวมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยเป็นการปรับปรุงและแก้ไขในเรื่องของข้อกำหนดและข้อจำกัดอย่างเช่นตัวอาคารเรื่องของความสูงของอาคารแล้วก็เรื่องของเงื่อนไขความปลอดภัยด้วยนะครับเพื่อในการใช้ประโยชน์นอกจากตัวอาคารและประโยชน์โดยรวมของที่ดินบริเวณโดยรอบเพื่อความเหมาะสมของผังเมืองรวมต่อไปนอกจากนี้ครม.ยังได้มีการเห็นชอบในเรื่องของการลงนามข้อตกลงไทยกับนิวซีแลนด์นะครับในเรื่องของการที่จะลดนะครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้นะครับเพื่อให้มีผลของลด การสภาพการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยการลงนามข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีผลไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะครับ
5: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับนอกจากนั้นแล้วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีก2ท่านนะครับก็คือนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกร่างประกอบกฎหมายการควบคุมมาตรฐานสินค้าจากต่างประเทศนะครับให้กำหนดนโยบายบังคับใช้กฎหมายสินค้าจากต่างประเทศเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนโดยที่สินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ถูกไม่เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนในการซื้อสินค้าจากต่างประเทศนั่นเองครับส่วนกระทรวงการคลังก็ได้เสนอขออนุมัติกู้เงินจากธนาคารโลกหรือเวิร์ลแบงค์นะครับเพื่อเดินหน้าโครงการขนาดใหญ่ของกระทรวงโดยคมนาคมนะครับโดยกรมทางหลวงชนบทนะครับโดยการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัดพัทลุงอีกด้วยครับโดยมีมูลค่าเงินกู้ยืมในครั้งนี้ราว 4,550 ล้านบาทครับนอกจากนั้นแล้วยังมีอีก2ประเด็นที่สำคัญในการแถลงผลการประชุมในวันนี้นะครับโดยหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือการเข้าร่วมการประชุมเอเปคของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีการส่งเสริมบทบาทสตรีทั่วประเทศนะครับมีเงินทุนในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถนำมาช่วยเหลือตนเองในชุมชนและสังคมได้ด้วยนอกจากนั้นแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยรวมถึงรัฐบาลแห่งมาเลเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรนะครับซึ่งจะมีการลงนามร่างบันทึกความเข้าใจนี้ในโอกาสที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะครับระหว่างวันที่9ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ที่จะถึงนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางภาคข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลคือ www.thaigov.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงประกอบไปด้วยทีมเทคนิคถ่ายทอดสดเลยนะครับและก็รวมถึงเทคนิคจากห้องส่งคุณรัฐการและลิขิตกูลคุณภูมิพัฒน์ธีระพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสมเกียรติคุณสมเกียรติแท่นมณีและก็คุณทูลชัยคำรอดโดยมีทีมบรรยายวันนี้คุณยุทธพรบานเย็นและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: องเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกา

0: ากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: นายกรัฐมนตรียืนยันปราบปรามการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเร่งตรวจสอบรายชื่อผู้บรรจุแต่งตั้งแล้วกว่า 15,000 รายหากพบผิดจริงเตรียมเพิกถอนสิทธิ์ยึดเงินคืนและดำเนินคดีอาญาทันที
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับการบรรจุแต่งตั้งเข้าไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกเงินเดือนคืนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลพร้อมกันนี้หน่วยงานตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI ได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนเพื่อขุดรากถอนโคนกระบวนการดังกล่าวส่วนกรณีข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและยังอยู่ในระหว่างการหลบหนีมั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดลงพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำและกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย
6: พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.นำสื่อมวลชนลงพื้นที่โรงพยาบาลเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการบำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดเพื่อสะท้อนบทบาทของปปส.ในการให้ความสำคัญกับการป้องกันการรักษาและการฟื้นฟูผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดแม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณและบุคลากรแต่โรงพยาบาลเกาะสมุยสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การสนับสนุนของจังหวัดและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมชื่นชมการทำงานของบุคลากรที่ดูแลทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ตามมาตรฐาน ด้านแพทย์หญิงบุญกุลโลกพันธ์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดโรงพยาบาลเกาะสมุยเปิดเผยว่าทีมแพทย์พบว่าอัตราการเสพสารเฮโรอีนบนเกาะสมุยในปีนี้ตัวเลขลดลงแต่กลับมีความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องมีการบำบัดผู้ติดเฮโรอีนโดยการใช้ยาเมทาโดนลดโอกาสกลับไปเสพซ้ำโดยแพทย์จะคำนวณขนาดยาตามประวัติการใช้สารเสพติดของผู้ป่วยและอยู่ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากเพื่อดูแลความปลอดภัยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบฝั่งเมียนมา
7: จากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านบริเวณฝั่งประเทศเมียนมาที่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงเกิดขึ้นเป็นระยะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะบ้านแม่กลเกณฑ์และบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันที่ยังต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีกระสุนปืนกลข้ามมาตกใส่บ้านเรือนประชาชนด้านพันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานงานโดยใช้กลไกประสานงานชายแดนไทยเมียนมาหรือ TBC ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้วิถีกระสุนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่กองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่34ร่วมกับตำรวจและฝ่ายปกครองเพิ่มกำลังในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจพื้นที่ชายแดนติดตามสถานการณ์เตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
10: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
11: ก่อนติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คิกออฟปฏิบัติการ Operation 90 Day พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมุ่งเป้ากระบี่พื้นที่ปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยมุ่งเน้นให้กลไกในระดับพื้นที่ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอไปจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้มาตรการเชิงรุกในการเอ็กซเรย์พื้นที่อย่างทั่วถึงเพื่อค้นหาผู้เสพผู้ค้าสำหรับแผนปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจังหวัดกระบี่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมทั้งเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสจากประชาชน เพื่อร่วมกันเปลี่ยนพื้นที่เสี่ยงให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกระบี่และสร้างความอุ่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อให้จังหวัดกระบี่ที่นอกจากจะเป็นเมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักแล้วยังเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างสูงสุดด้านนายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่กล่าวว่าภารกิจในวันนี้เป็นการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่กระทรวงมหาดไทยภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อลดวงจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างเด็ดขาดโดยปฏิบัติการ Operation 90 Days มีกำหนดระยะเวลาดำเนินการเข้มข้นระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2569มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันในทุกมิติอาทิมิติการป้องกันมิติการปราบปรามและมิติการแก้ไขและบำบัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุใหญ่บริเวณ4แยกนาเหนือยกระดับมาตรการป้องกันและลดความสูญเสียทางถนนในอังคูลศิลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่และประชุมวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุร้ายแรงที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน2569ณบริเวณ4แยกนาเหนือตำบลนาเหนืออำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคณะได้ประชุมร่วมกันณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหนือเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุพิจารณาปัจจัยด้านถนนสภาพแวดล้อมการจราจรและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนพร้อมกำหนดแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำในพื้นที่ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางอย่างยั่งยืนแจ้งเตือนชาวเรือเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ขอความร่วมมือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือช่วงวันที่7ถึง11กรกฎาคม2569สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่แจ้งประชาสัมพันธ์จากการติดตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งระบุว่าในช่วงระหว่างวันที่7ถึง11กรกฎาคม2569ทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีคลื่นลมแรงโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงกว่า 2-3 เมตรจึงขอให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือทุกประเภทเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและพื้นที่ห่างฝั่งเรือเล็กที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ที่มีความยาวน้อยกว่า9เมตรควรงดออกจากฝั่งไปสู่ทะเลเปิดในช่วงระหว่างวันที่7ถึง11กรกฎาคม2569โดยก่อนออกเรือควรตรวจสอบความพร้อมของเรือเครื่องยนต์อุปกรณ์ช่วยชีวิตเสื้อชูชีพอุปกรณ์ดับเพลิงและเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานพร้อมติดตามประกาศพยากรณ์อากาศและคำเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการเดินเรือร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียจากสภาพอากาศแปรปรวนพัฒนาชุมชนกระบี่ขานรับนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus ร่วมประชุมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากควบคู่มาตรการความมั่นคงเข้มข้นนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่พร้อมนำนโยบาย Action 5 Plus ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะนโยบายมิติที่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒนาชุมชนรวมถึงมิติที่3 การยกระดับคุณภาพชีวิตและประชาชนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ทั้ง8อำเภอทันทีโดยจะเร่งบูรณาการร่วมกับนายอำเภอและภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและกองทุนชุมชนต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากของกระบี่มีความมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ยังพร้อมสนับสนุนมาตรการด้านความมั่นคงของผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มที่โดยการสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดหนี้นอกระบบและผู้มีอิทธิพลในระดับหมู่บ้านเพื่อร่วมสร้างให้จังหวัดกระบี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนอย่างยั่งยืนพักสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพบกับช่วงรอบวันบริการค่ะ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอน้อมสำนึกในพระเมตตาคุณพระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสนอธรรมะประดับใจ
14: ทุกคนเมื่อยังไม่หลับยังตื่นอยู่จะหลีกเลี่ยงอาการอย่างหนึ่งไม่พ้นนั่นคือต้องคิดต้องใช้ความคิดความคิดจึงเป็นสิ่งคู่ไปกับความดำรงชีวิตอยู่ของทุกคนและความคิดนี้มีอำนาจมากถ้าเป็นความคิดดีก็จะเป็นอำนาจในทางดีเป็นอำนาจที่ดีแต่เป็นความคิดไม่ดีก็จะเป็นอำนาจในทางไม่ดีเป็นอำนาจที่ไม่ดีดังนั้นจึงควรให้ความใส่ใจเกี่ยวกับความคิดให้มากให้เป็นความคิดดีๆที่ถูกต้องไม่ควรปล่อยประละเลยในการใช้ความคิดคือไม่ควรปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยไปตามชอบหรือไปตามอารมณ์ต้องการจะคิดอะไรอย่างไรก็ไม่พินิจพิจารณาปล่อยไปเรื่อยๆผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างเช่นนี้ไม่ถูกต้องไม่เป็นการบริหารจิตต้องพยายามควบคุมการใช้ความคิดให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องดีงามตามเหตุผล
13: ธรรมะประดับใจโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
15: สื่อออนไลน์เครื่องมือเปลี่ยนชีวิตใช้ให้ถูกทางคุณจะได้เรียนรู้เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และเชื่อมต่อโลกในทุกมิติแต่ทุกโอกาสมีความเสี่ยงอย่างเฟกนิวการแห่งแกล้งออนไลน์และภัยไซเบอร์ที่อาจทำให้คุณและคนรอบข้างเดือดร้อนได้เลือกใช้สื่ออย่างระมัดระวังคิดก่อนแชร์ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเพื่อให้สื่อออนไลน์ช่วยสร้างประโยชน์ไม่ใช่โทษสื่อออนไลน์อยู่ที่คุณเลือกใช้ให้ฉลาดและสร้างสรรค์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
16: รอบวันบริการ
12: พยากรณ์อากาศประจำวันที่7กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซนเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซนเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบข่าวพยากรณ์อากาศนะคะจากนี้ไปเป็นข่าวบริการค่ะบริษัท PP ชูกิจทองเกิดจำกัดประกาศขยายเวลาหยุดให้บริการเรือโดยสารประจำทางเส้นทางกระบี่PP กระบี่เนื่องจากขณะนี้การซ่อมบำรุงเรือโดยสารยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์เพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานการให้บริการที่ดีที่สุดทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาหยุดให้บริการเพิ่มเติมอีก1เดือนระยะเวลาที่หยุดให้บริการตั้งแต่วันที่1ถึง31กรกฎาคม2569กำหนดการกลับมาให้บริการตามปกติเส้นทางกระบี่ PP เริ่มวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569รอบเวลา 15:00 นเส้นทาง PP กระบี่เริ่มวันอาทิตย์ที่2สิงหาคม2569รอบเวลา 9:00 นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07563-0304กรมทางหลวงขอเชิญประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงหมายเลข4034สายปากน้ำกระบี่เขาทองจังหวัดกระบี่ในวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา 9:00 นถึง 12:00 นณห้องโสดทัศนศึกษาโรงเรียนบ้านช่องพรีตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่การประชุมครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมรับฟังข้อมูลโครงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอข้อเสนอแนะเพื่อให้การพัฒนาโครงการเป็นไปอย่างเหมาะสมควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจบข่าวนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ควบคุมการผลิตนายสุริยันประทุมมาศช่างเทคนิคควบคุมเสียงอรพินเกียรติวิชัยดิษฐ์อ่านสวัสดีค่ะ
17: คุณยายครับนี่อายุเท่าไรแล้วครับแข็งแรงจัง
18: อายุ80แล้วค่ะ
17: ผมเห็นคุณยายชอบทำบุญตลอดเวลานุกเนื้อใบใจไม่เหมือนคนอายุ80คุณยายทำเรือครับให้มีสุขภาพจิตดีดี
18: คือเราช่วยมาแล้วนั้นแต่ถึงป่อนี่ยังเป็ดทิพย์เลี้ยงทั้งข้านมันก็ต้องร่วงรวยเป็นธรรมดาถ้ายังมีชีวิตอยู่ทำดีทำบุญไปมีสองอย่างนี้ความดีกับความชั่วที่ผ่านติดตัว
17: สุขภาพจิตดีคือหัวใจของผู้สูงอายุสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ
10: ์เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0758125555
9: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
1: ร่วมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านดำเนินรายการโดยณหลวง
2: ไปไม่ละน้องไปเที่ยว
3: ครับสวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านกันแล้วพี่น้องท่านผู้ฟังเวลาก็ตอนนี้ก็ตีจ้ามทิพย์นาทีนะครับจนถึงตีสี่พี่น้องก็จ้ามทิพย์นาทีโดยประมาณนะครับหลังแต่วันอังคารจนถึงวันฮัทนะครับส่วนวันศุกร์วันเสาร์ก็เหมือนเดิมพี่น้องเป็นนาทีของอาจารย์ชมบุญนะครับพี่น้องควังพี่น้องติดตามกันได้รายการต้องเริ่มศิลปินพื้นบ้านนะครับพี่น้องท่านผู้ควังวันนี้เป็นนาทีของนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีมาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับจากเดียวได้ควังนะครับนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีมาเลยประวัติทันข้องฐานกันทักฮิตผมไม่พี่น้องนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนี่ชื่อจริงนามตระกูลจริงก็คือนายวิชัยเกื้อมานะครับการศึกษามาเลยประวัติการศึกษานะครับท่านจบการศึกษาประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านรามตำบลบ้านรามอำเภอวัดไทยจังหวัดนครที่ธรรมราชนะครับจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับระดับปริญญาตรีจบมาลัยที่นครินทร์วิโรธอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาหรือว่ามาลัยตักสินในปัจจุบันนะครับในประวัติของนายนั่งทั้งได้ได้ควังพี่น้องนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงบัณฑิตนะครับหรือว่านายวิชัยเกื้อมาทั้งเดียวได้ควังนะครับอำนาจรัฐอำนาจประชาชนพี่น้องทุกควังสักเดียวได้ควังได้ติดตามกันมาลัยก้าวตะคิดนะครับผมมีข้าวมาควักมายำมาเตือนมาเจ้งพี่น้องได้รับรู้รับทราบกันนะครับมาทีแผนการบริจาคโลหิตของทางโลกาชาดจังหวัดกระบี่โรงพยาบาลกระบี่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติของจังหวัดภูเก็ตและสภากาชาดไทยนะครับออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนกรกฎาคมนี้พี่น้องศุกร์ที่10กรกฎาคมนะครับไปที่ห้างบิ๊กซีและก็ที่ห้างโลตัสนะครับห้างบิ๊กซีก็ที่บริเวณหน้าจุดบริการลูกค้าชั้น2ส่วนที่ห้างโลตัสก็ที่ลานโปรโมชั่นชั้น2ข้างร้านยาโออินะครับพี่น้องท่านผู้ฟังส่วนวันพุธที่15กรกฎาคมนะครับไปที่ว่าการอำเภออ่าวลึกวันที่17กรกฎาคมไปที่ว่าการอำเภอปลายพระยานะครับ21นะครับอังคารที่21กรกฎาคมไปที่รอ15,001นะครับที่อาคารสำนักงานแม่บ้านนะครับส่วนครั้งสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมนี้นะครับจันทร์ที่21กรกฎาคมไปที่โรงแรมมาริทัมปาร์คสปารีสอร์ทนะครับห้องนบรัตธาราก็ขอเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องร่วมบริจาคเลือดร่วมบริจาคโลหิตกันได้นะครับครับมาที่ประกาศของประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่นะครับเขาประกาศให้ยึดใจน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับเผื่อยายแนวท่อส่งน้ำและจ่ายน้ำเนื่องจากมีการก่อสร้างสะพานลอยพื้นที่ดังต่อไปนี้นะครับวันที่9นะครับพี่น้องวันศุกร์ที่9วันฮัทนะครับวันฮัทที่9กรกฎาคมตั้งแต่เวลา9ถึง19นาฬิกานะครับยึดใจนำเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการย้ายแนวท่อส่งน้ำขนาด500มิลลิเมตรนะครับและก็ท่อใจน้ำขนาด160มิลลิเมตรบริเวณทางล่วงกระบี่ถนนเป็ดกระเซ็มตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกันดังต่อไปนี้นะครับพี่น้องแต่ผู้ฟังนุ่นเป็ดกาเซมฟังค่าข้าวเมืองนะครับสามแยกควายแดงตำเสื้อตำบลกระบี่น้อยไปจนถึงกระบี่คอนกรีตรวมถึงซอยแยกและหมู่บ้านในฟังตะนุ่นหมู่บ้านนานอกหมู่บ้านตรีทิพย์หมู่บ้านวารารุ่มบ้านนานอกบ้านบางคันนุ่นบางบ้านในหม้อบ้านน้ำจานกระบี่น้อยแล้วก็ถนนเทคโนท่าเรือนะครับตำบลเนื้อครองทั้งหมดน้ำประปาไม่ไล่พี่น้องเก้ากรกฎาตั้งแต่เวลาที่เก้าถึงสิบเก้านาฬิกาเขาจำเป็นต้องยึดใจน้ำเป็นการชั่วคราวนะครับพี่น้องท่านผู้ควันเผื่อใหญ่แนวท่อขนาด500มิลลิเมตรและท่อใจน้ำขนาด160มิลลิเมตรนะครับก็ขอแจ้งให้พี่น้องได้ชำรองน้ำใจในวันเวลาดังกล่าวนะครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขากระบี่ก็ขออภัย ในความไม่สะดวกของพี่น้องมาณโอกาสนี้นะครับก็วันฮัตที่9กรกฎาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังมาที่โครงการดีๆนะครับทางจังหวัดกระบี่เชิญทีประจำปีประมาณช่วง1569นะครับประจำเดือนกรกฎาคมนี้ไปให้บริการพี่น้องที่โรงเรียนบ้านไร่พัฒนามุ่งเป็ดตำบลลำทับอำเภอลำทับนะครับให้บริการพี่น้องในวันที่28กรกฎาคมนี้เวลานาฬิกา30นะครับฐานังคูณศรีลาเทวคูณมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่กรมห้านปกครองเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานนะครับก็เชิญพี่น้องนะครับมารับบริการมาใช้บริการกันได้บ้านรายพัฒนานะครับโรงเรียนบ้านรายพัฒนาหมู่เป็ดตำบลลำทับอำเภอลำทับนะครับโครงการดีๆพี่น้องโครงการดีๆนะครับบำบัดทุกบำรุงสุขพี่น้องนะครับก็เชิญพี่น้องมารับบริการมาใช้บริการกันได้นะครับหมู่เป็ดหมู่บ้านไก่เขตตำบลไกลเคียงมารับบริการมาใช้บริการกันได้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลเยาวชนอบจกระบี่ครับรุ่นอายุไม่เกิน12ปีครั้งที่11ที่สนามยาเทียมกระบี่อารีนานะครับเปิดสนามต่อเช้านะครับพุทธิเปตกรกฎาคูเรกเวลา10นาฬิกานะครับเทศบาลตำบลทลาดานเข้มเก๋านะครับพบกับโรงเรียนอุทยานศึกษานะครับพี่น้องก็ขอเชิญนะครับมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจลูกๆล้านๆพี่น้องกันได้นะครับสำหรับร้านกาแฟท่านจอนก็ให้บริการพี่น้องทุกวันพุธนะครับก็ขอเชิญพี่น้องนะครับเลือกงานเลือกการมาให้การรับนุ่นมาเลือกซื้อเลือกค่ากันได้นะครับร้านกาแฟท่านจอนทางไปท่าเรือนะครับทุกวันพุธพี่น้องทุกวันพุธนะครับมาเลือกซื้อเลือกค่ามาให้การสนับสนุนกันได้ครับมาควังนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับมาในเรื่องอำนาจรัฐอำนาจประชาชนนะครับพี่น้องไปพูดควังก็ขอเชิญพี่น้องติดตามรับฟังกันต่อครับ
4: ส่วนมากทหารที่มาเข้ารายงานก็มักจะเลียค่าแชร์ค่าน้ำค่าไฟค่างวดทีวีพัดลมตู้เย็นค่างวดโทรศัพท์มือถือที่ค้างชำระมา1เดือนแล้วโทรออกก็ไม่ได้พี่น้องที่เคารพครับคืนนี้อาจารย์วิชัยตะลุงเมธีจากอำเภอวัดไซนครศรีธรรมราชภูมิใจเสนออำนาจรัฐ

ทุกวันแปรจะจมคนนี่กระโดดเทียบไปบนบานให้ถอยเทพได้ประทานน้องนาเออรถเสรีอย่างหน่อยไงเรามีรัติดาบนเทวาบนเทโวเราบนเรียงโอรสบนแปรลักเมืองประสงเมืองนาทีเรียงฤทธิ์บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์ชนน้องนาเออเราบนมดเราขึ้นไปถึงโคราชเราวาดวังเรียงโอรสไปบนบดกับล่วงพ่อคูณยังกลับมาดูนฤทัยยามเช้าๆนี้เธอนั่งบันลังรัดพร้อมสีสวัสดิ์อัมพันเทวีเดที่วังใหญ่เอ่ยประโอษฐ์ทักประตู

เสด็จพ่ออโศกราชกับพระแม่เจ้าสาจัญญาเนี่ยเป็นปฐมวงศ์กษัตริย์เอกราชวงศ์ของเราเสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยมีพระราชรถด้วยกันสองพระองค์ก็คือเจ้าชายคำสุริยาซึ่งเป็นพระเชษฐาหรือเป็นพี่ชายของเราแล้วก็เราคือเจ้าชายแสงสุริยันพระเชษฐากับสุริยาเนี่ยเป็นพระราชรถที่ทรงสนพระทัยในกิจการบ้านเมืองเป็นอย่างยิ่งทุกวันเสด็จพี่จะเสด็จออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นหัวเมืองตะฝ่ายเหนือฝ่ายอีสานภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้และในการเสด็จแต่ละครั้งนี้ไม่เคยมีหมายกำหนดการล่วงหน้าทั้งนี้ก็ต้องการจะขจัดทุกข์บำรุงสุขให้กับเราอนาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุขไปทั่วทุกหย่อมย่าไม่ต้องการจะนั่งรับรายงานเฉพาะในห้องแอร์เท่านั้นซึ่งส่วนมากทหารที่มาคว้ารายงานก็มักจะเลียซะมากกว่าไม่ยอมพูดความจริงแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเชษฐาคำสยามเนี่ยเสด็จไปยังหัวเมืองตะฝ่ายเหนือนู่นแล้วก็ได้เป็นพบรักกับสาวชาวเหนือนางหนึ่งเธอชื่อว่าม่านเชียงม่านเชียงนี่เป็นคนสวยน่ารักที่สุดผิวขาวๆปากแดงๆแม้แต่เราเองก็ยังรู้สึกอิจฉาพระเชษฐาคำสยามไปอย่างยิ่งเลยว่าเสด็จพี่ก็เราได้มีแฟนสวยยิ่งนักพูดง่ายๆว่าม่านเชียงนี่สวยกว่าเจ้าสาวในวันนี้ที่แต่งงานกันในตั้งหลายคนจ้ะทีนี้เนี่ยเป็นความรักมันสุขงอมเดินที่พระเชษฐาคำเสียก็ได้ชักจูงม่านเชียงกลับคืนเข้าสู่ราชสำนักเทพนมประเทศแล้วก็ทรงขอร้องให้เสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยยอมรับม่านเชียงเป็นศรีสะพ้ายหลวงแต่เสด็จพ่อเสด็จแม่เนี่ยเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีประสิทธิมานะอย่างแรงกล้าไม่ยอมรับม่านเชียงเป็นศรีสะพ้ายหลวงเหตุผลก็คือเป็นนางกาดำผู้ต่ำศักดิ์ไร้สกุลรุ่นชาติขาดว่านอนปลายเท้าไร้การศึกษาไม่สามารถจะรับนางกาดำผู้ต่ำศักดิ์มาแทรกซึมในฝูงหงส์ได้มีหนำซ้ำก็ได้ยังก็ได้ขับไล่สายส่งม่านเชียงออกจากราชสำนักเทพนมประเทศตั้งแต่บัดนั้นแล้วก็ยังได้ขู่สำทับพระเชษฐาคำสุยาว่าห้ามยุ่งเกี่ยวกับม่านเชียงอย่างเด็ดขาดถ้าอย่าเกินยุ่งเกี่ยวกับม่านเชียงนี่จะตัดจากกองมรดกตัดจากราชนิกุลไม่มีสิทธิ์ในการขึ้นครองราชแต่คำห้ามปรามของเสด็จพ่อเสด็จแม่ก็เหมือนกับคำยุยงส่งเสริมพระเชษฐาคำสุยาไม่สนใจใยดีคำห้ามปรามแม้แต่น้อยนิดในที่สุดก็ได้ตัดสินพระทัยหนีตามนางม่านเชียงไปคลองรักคลองเรือนแถบถิ่นชนบทโน้น20กว่าปีแล้วไม่เคยเสด็จนิวัตกับหลังมายังวังหลวงเทพนมประเทศอีกเลยสิ้นอายุไขของเสด็จพ่อเสด็จแม่ราชบุรีทั้งหลายก็ได้กลับบังคมทูลเนี่ยเราเจ้าชายแสงสุริยันเนี่ยขึ้นมาเป็นกษัตริย์ขัดตาทัพการเป็นกษัตริย์ขัดตาทัพในยุคที่บ้านเมืองมันมีภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่มันไม่ใช่ของสนุกเราต้องเผชิญหน้ากับหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องแก้ปัญหาการเป็นกษัตริย์ขัดตาทัพไม่แตกต่างอะไรกับการเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองขัดตาทัพหรอกเราก็ทำได้พอๆกับท่านบัญญัติบรรทัดฐานนั่นแหละทำอะไรไม่ได้มากความล้มเหลวมันก็เกิดขึ้นเพราะเราไม่สามารถจะผลักดันให้พี่น้องประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ตอนนี้พี่น้องประชาชนในเทพนมก็เรามีแต่อดอยากปากแห้งเกิดภาวะทุพพิกภัยข้าวยากหมากแพงไปทั่วทุกหย่อมย่าแต่คนที่ร่ำรวยมีแค่หยิบมือเดียวเท่านั้นก็คือพวกนักการเมืองนักการเมืองนี่แปลกลงเลือกตั้งส.ส.สมัย2สมัยได้เป็นรัฐมนตรีสักสมัยได้เงินทองไม่รู้มาจากไหนเป็นร้อยล้านพันล้านเปิดเผยทรัพย์สินออกมาเนี่ยนับกันไม่หวาดไม่ไหวนักการเมืองในเทพนมก็เราที่ร่ำรวยก็มี2ตระกูลด้วยกันซึ่งกำลังจะเป็นทองแผ่นเดียวกันตระกูลแรกก็คือตระกูลของพระยาคำรณซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็นั่งควบตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ตำแหน่งหนึ่งอีกตระกูลหนึ่งก็คุณตระกูลของคุณพลกาวินกาวินกับคำรณก็ผลัดกันใหญ่เขาผลัดกันปฏิวัติเขาผลัดกันเหยียบหลังพี่น้องประชาชนขึ้นมาใหญ่เขารวยกันไม่รู้เรื่องเขามีเงินในตลาดหลักทรัพย์เป็นหมื่นล้านเลยมึงหุ้นที่เขาถือเนี่ยเขามีบริษัทในเครือเป็นร้อยบริษัทเขาร่ำรวยกันไม่รู้เรื่องแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยอดอยากปากแห้งนี่คือความล้มเหลวประการแรกประการที่สองเราอภิเษกสมรสกันมานานเท่าไหร่แล้วอะฉันชักจะอายคู่วิวาในวันวาเลนไทน์ซะแล้วเนี่ยคู่วิวาวันวาเลนไทน์ที่เขาจัดการพิธีไปเนี่ยฉันว่าไม่เท่าไหร่เขาก็คงจะมีคันตั้งคันตามเป้าหมายของคนที่แต่งงานแต่เราเนี่ยอภิเษกสมรสด้วยแต่งงานกันมานานเท่าไหร่แล้วแต่เธอเนี่ยไม่เคยตั้งครรภ์เธอไม่เคยทรงครรภ์เธอร้องเป็นอยู่เพลงเดียวเท่านั้นคือฉันท้องไม่เป็นเพลงอื่นไม่ร้องฉันเองไม่ได้ลดราวาสอกพยายามตีดันควันควายให้มันเดินไปข้างหน้าพยายามให้เธอตั้งครรภ์เธอทรงครรภ์แต่เธอก็ไม่ตั้งครรภ์นี่คือความล้มเหลวประการที่สอง
ล้มเหลวหมดในชีวิตการเป็นกษัตริย์คิดๆมันก็เครียดหาทางออกไม่ได้อยากจะหนีไปบวชวัดพระทันคลายรู้แล้วรู้รอดไปเลยคนที่เป็นประมุขของประเทศชาติก็มีความคิดกันแค่นี้เลยเพคะแล้วจะฉันคิดยังไงเสนอความคิดมาหน่อยสิฉันยอมรับได้ฉันบอกแล้วว่าความคิดก็ไกลก็ได้ถ้ามีเหตุมีผลเนี่ยเสนอมาสิพระองค์ท่านเปรียบเสมือนกับกัปตันเรือเดินสมุทรเธอเปรียบเทียบถูกต้องแล้วไงอ่ะเรือเดินสมุทรลำนี้มีผู้โดยสารในเรือนับพันคนก็คือพี่น้องประชาชนเขาใช่เธอเปรียบเทียบถูกแล้วไงอ่ะทีนี้พระองค์ท่านเห็นว่าเรือเดินสมุทรลำนี้กำลังจะจมหินโศกคลอกเรือกำลังจะอับปางน้ำกำลังจะจมเรือเนี่ยพระองค์ท่านจับเครื่องชูชีพส่วนพระองค์เล่นกระโดดน้ำหนีตายไปลำพังพระองค์เดียวอย่างนั้นไม่เห็นแก่ตัวเกินไปเลยเพคะพี่น้องประชาชนก็อยู่กันในเรือเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงอ่ะก็จะอยู่กันยังไงไม่ต้องร้องไห้หรอกพูดเดชพูดผลน้ำตามันแก้ละไปแก้ปัญหาอะไรได้มั่งอ่ะเสนอเหตุผลมาสิว่าใจฉันทำยังไงฉันก็เครียดหาทางออกไม่ได้อยู่เนี่ยพวกท่านนั่นจะกรีธาทัพไปตามพระชิตาคำสุริยาเถอะคิดใหม่ทำใหม่เถอะการกรีธาทัพแต่ละครั้งเนี่ยมันสิ้นเปลืองงบประมาณเท่าไหร่และที่สำคัญจะต้องเข้าใจด้วยวันนี้เป็นเรื่องส่วนเรื่องของพี่น้องประชาชนเขาถ้าเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนเขาเนี่ยฉันจะกรีธาทัพทันทีกษัตริย์นี่มีเงินปีไม่มีเงินเดือนเธอต้องเข้าใจด้วยทีนี้การกรีธาทัพแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้งบประมาณเท่าไหร่มันไม่ได้ไปแต่ลำพังกษัตริย์เท่านั้นราชวงศ์ก็ต้องไปทหารไปด้วยตำรวจไปด้วยหน่วยกู้ภัยไปด้วยกอมมันโดไปด้วยไหนจะเบี้ยเลี้ยงทหารไหนจะเบี้ยเลี้ยงตำรวจไหนจะเบี้ยเลี้ยงหน่วยกู้ภัยไหนจะเบี้ยเลี้ยงหน่วยคอมมานโดไหนจะฆ่าเวชภัณฑ์ยูบยาว่าประมาณมันเท่าไหร่อ่ะแต่อย่าลืมตอนนี้ทหารไปอยู่ที่เจาะไอร้องในราธิวาสเนี่ยเป็นหมื่นไปอยู่ปานเรศปัตตานีเนี่ยร่วม 20,000 แต่อย่าลืมว่าทหารเรือตอนนี้ชีวิตก็น่าสงสารน่าสงสารยังไงไม่ทราบปีกถึงไปมั่งทหารเรือที่เขาหลักพังงานเนี่ยตายไปเท่าไหร่ทหารเรือที่รอดชีวิตเนี่ยยังถูกทางการรัฐบาลทักษิณเนี่ยเกณฑ์เอาไปช่วยเหลือพี่น้องที่เกาะพีพีและที่ภูเก็ตตั้งที่ครอบครัวก็ลูกเมียก็จมน้ำตายเยอะเหมือนกันนะที่เขาหลักครับแล้วจะคิดอย่างนี้เนี่ยคิดใหม่ทำใหม่เถอะอย่าคิดใหม่ทำใหม่แบบทักษิณไม่เอานะคิดใหม่ทำใหม่เถอะถ้างั้นยังไงอ่ะสั่งทหารไปหนึ่งกองพันไปนอกเครื่องแบบไปไหนอ่ะไปทุกตารางนิ้วเทพดมประเทศทุกตรอกซอกซอยยัดสลัมในเมืองชนบทปากเขาดำเนาไพรเขตใจแดนไปทำไมอ่ะสื่อมาพิชิตาคำสุริยาเผื่อบางทีจะมีพระชนชีพอยู่แล้วถ้าพบถ้าเจอเจ็ดมาเป็นกษัตริย์ถ้าลงกลับมาเป็นกษัตริย์จริงๆถึงวันนั้นเราจะได้ไปบวชด้วยกันทั้งคู่ที่วัดพระทันคลายก็ได้เนี่ยความคิดกระท่าเนี่ยแล้วถ้าลงท่านไม่ยอมกลับใช้กำลังบังคับขู่เขียนได้แต่จะทำให้เกิดรอยฟกช้ำดำเขียวทหารผู้ใดทำให้พระองค์ท่านเกิดรอยฟกช้ำดำเขียวหัวมันจะหลุดจากบ่าความคิดเข้าท่าเนี่ยความคิดดีกว่าเสนอเทียนทองตั้งเยอะความคิดเข้าท่าเนี่ยความคิดดีกว่าชูวิทย์ตั้งเยอะเนี่ยเดาอย่างนั้นเลยเลยส่งรับสั่งสิเปกะแล้วจะเอายังไงอีกสั่งให้เสนาธิการทหารประกาศทางสถานีวิทยุทุกคลื่น AM FMทีวีทุกช่องสามารถ791 ITV ประกาศว่ายังไงใครรู้เบาะแสที่อยู่พระชิตาคำสยานี่เป็นตัวในทราบหรือจะรางวัลเป็นทองคำเท่ากับผลแตงโมใช้ได้เนี่ยไม่เลวเลยไม่เลวเจ้าอย่างนั้นเลยเหรอส่งรับสั่งสิเปกะสงสารพี่น้องประชาชนครับส่งรับสั่งสิเปกะก็ได้ไม่จะแปลกอะไรเนี่ยนี่อสชอยจอยเอ้ยก็ดีจ้าแต่ว่าเรื่องตัวนี้ประบาดพวกเราพวกมัมกายพระพุทธเจ้าพันตำรวจตัวด็อกเตอร์จอยมากไปเลยมึงเปรตเอ้ยยศแค่นายสิบลืมไหมปะทำไมลืมไปแล้วแต่ทีวีช่องที่เบ็ดทุกวันเช้าเมื่อกี้อะไรก็ดูทีวีช่องสิบเอ็ดทุกวันเสาร์ทีวีช่องที่เบ็ดทุกวันเช้าก็ออกรายการตักจิ้นพอประจาจุนเปิดตุกตีกับตักจิ้นหนังหน้าที่เลี่ยมอยู่ตุกตีจ้อๆมันไม่ไม่จะกระไดออกแล้วทีวีเก็บอยู่ตักจิ้นก็เอาจามทีวีเอ้ยไอ้ทีวีจะแนว
ไอ้ทีวีเขาจะแล้วจองชีวิตกับตักทิ้นพ่อป้าประชาชนทุกวันเจ้าเจ้ามาเราไม่พุทธไม่ได้หลอกก็เลยดร.จุรินทร์ก็ไม่รู้ไปน้อยแล้วปีบุญปีจินาวอนก็ไม่ไกลตันจวนก็ไม่รู้เป็นนางปากเลี่ยมอยู่หน่อยแล้วไม่ก็ได้ออกทีวีเอ๊ตันมันยัดก็ตั้งแต่แปรเหลือกตังวันนี้ก็ไม่รู้เป็นนางฮอกปลายอยู่หน่อยแล้วเอ็นดูอันนี้มาบอกทีนี้ผมมันจำคำนำหน้าชื่อตันตักชินจินวัตรปันตำรวจตัวด็อกเตอร์มาเรียกเป็นคำนำหน้าชื่อผมกันกับมั่งพออย่าจะตื้อซ่าความเปล่าเอาละไม่ถือก็ได้ผมชัดเจนใช่ไหมที่เราคุยกับปันทวีเมื่อกี้ชัดเปล่าไอ้ผมเป็นจังทหารหนึ่งกองปันไปนอกเครื่องแบบไปตกตอกซอกซอยตกรังนิวกรุงเทพพนมประเทศปัจจุบันปัจจิตากรรมสุริยาเช่นนั้นจอยผมตาพบตาเจอก็เชิญมาเป็นกษัตริย์เช่นนั้นจอยผมบอกว่ามั่งพออีไปบวชแล้วนั่นถ้าหลวงตานยอมมาเป็นกษัตริย์ก็มาบอกกับพ่อกับมั่งพอนี่ไปมวดแล้วไปจองขุดวัดไปแล้วเช่นนั้นจอยผมถ้าหลวงตานไม่ยอมกลับใช้กำลังบังคับขู่เข็นได้แต่จะทำให้เกิดรอยฟกช้ำดำเขียวตานผู้ใดทำให้หลวงท่านเกิดรอยฟกช้ำดำเขียวเนี่ยหัวมันจะหลุดจากบ่าโอ้นานกูเลยตามไปจับปัจเจต้ากัมพูชาในลำบากว่ากกต.จับผู้เต้นเจ๊ก้องเลยแล้วเอ๊นี่กกต.เดี๋ยวนี้กว่าป้าเครียดซะฮัดซะกันกกต.หน่อยคณะกรรมการการเลือกตั้งเครียดยังไงอ๋อเลือกตั้งวันนี้กว่าป้าก็บอกว่าจืดเสี่ยงจ่ายเงินประมาณ40,000 ล้านโดยประติด76 จังหวัดกกต.ตอนนี้เด็กแปรผิดแล้วแปรผิดยังไงแต่เด็กกกต.เด็กบอกว่าย่อมาจากคณะกรรมการเลือกตั้งแล้วเดี๋ยวนี้บอกว่ากกต.นี่ย่อมาจากคณะกรรมการจะบ้วตายบ่เชฟว่าไทยเหม็นเออวันนี้เหลือตังค์กันได้แล้วเออว่ากันได้รับรองกันตุเกตพี่น้องก็คราวเลยเออ76 จังหวัดว่ากันได้รับรองครบมันกว่านุ่มมันใบแดงใบเลื่องสะพัดเจกันผ่านเหม็นรับรองไปก่อนแต่ว่าเนี่ยหลังจากที่วัดรายงานตัวในสภาแล้วบางทีดีไม่ดีกกต.กันซอยพลัดลงมาแล้วซอยยังไงก็เจกใบแดงเจกใบเลื่องไงพ่ออ๋อแหละปูมกกต.ก็มีอำนาจดนควารัฐธรรมนูญจะบ่ไม่เกี้ยนไว้ให้บ่แจกไว้แดงแจกไว้เรื่องช่อยได้ปีนักการเมืองตั้งแต่ระดับชาติระดับจังหวัดระดับท้องถิ่นช่อวอช่อช่อช่ออบจอนายกอบจช่อทอนายกอบตช่ออบตช่อยได้ปีทุกระดับอ๋อแหละผม

โอ้บต้องก็หยอกใจลงเออมึงมันแปลหมาหมาไอ้เปรตพุ่มแปลประเด็นมันจะมึงเกี่ยวก้อยทีนี้มอมบอยไปเครียดเรื่องบาเจต้ากับรยาเรื่องเดียวก็มาได้มอมบอยนุ่มมอมบอยนี่แหละครับสถานการณ์บ้านเมืองตอนนี้นี่ปฏิทินไทยเรานี่เออปักตาย14จังหวัดนี่กูเลยเรียมอยู่5จังหวัดแล้วนี่เอ๊ะ3จังหวัดปักตายนุ่มปนทิ้งแล้วปิ้งเต็มๆแล้วปนทิ้งแล้วเออปิ้งเต็มๆแล้วตักทิ้นยิงแกก็มันลิงแกไม่ได้แกไม่ทุกนี่เรียกว่าชื่อสึนามิขึ้น6จังหวัดควังกันน่ะมันลาบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแม่แม่ตายกันเมืองร่วมตายกันเมืองร่วมจึงเป็นนายดูแม่เอ้ยแม่ตุ๊กกัดแม่เอ้ยแม่ไม่รวยอยู่กันปั่นปลือปังงาตายได้แจ่มแต่เด็กพี่น้องอันน่ะมันว่าหมู่กลางๆเอาต่อยเราเนี่ยหมู่ก่อนหมู่ตุราดหมู่ใจเอาต่อยเรานี่อยู่ก้าวตายกันบ่อยปล่อยอยู่เกยก้าวตายกันบ่อยโอ้นูหว่าแต่เราตายเป็นร้อยเราตายเป็นทริปพวกนู้บ่ตายตายเปียลุยดอกตับต้นลุยปังงาได้เจ็มไหมฮะ4,000ว่าจบปองเปล็ดๆรันนองช่องร้อยว่าจบปองเปล็ดๆกระบี่600ว่าจบปองเปล็ดๆภูเก็ตช่องร้อยว่าจบปองเปล็ดๆจังมาเผอ5จบไม่มากปองเปล็ดๆทำไมตังตายน้อยมันกลิ่งใจตันชวนครับสึนามิแม่นคุณอ๋อแหละผมสตูน7ซบพองเพล็ดๆอันไปแล้วปัตตานีเรียกว่าจ้องซบลาวไม่พองแต่ว่าวัวเป็นรูผู้ย่อยซบนึงกำนันซบอย่าล่าจ้ามซบรวดครูเปไม่พองแต่วัวเป็นรูเหมือน

ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการพี่น้องท่านผู้ฟังนั่งอาจารย์วิชัยตะลุงเมธีนะครับอำนาจรัฐอำนาจประชาชนไหวกันตอนนี้คนพี่น้องคอยฟังคอยติดตามกันต่อโปรกแล้วนะครับกาก่อนจากพักพี่น้องไหวชักฮิตแล้วพระราตรีวันละค่ำนะครับวันนี้มาในคำว่าสัตว์พี่น้องสัตว์นี่ภาษากลางไม่ถึงป่าหรือว่าขวางนะครับพระราตรีก็ว่าสัตว์สัตว์ถ้าคว้ากันเอาไว้พี่น้องคว้ากันเอาไว้นะครับช่วยกันแรงช่วยกันพูดนะครับสักเดียวพี่น้องฟังข้าวต้นจมูกติดตามมาใหญ่ข้าวกรมประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้รายการต้องเสริมที่จะเป็นปืนบานเวลามัดนะครับต้องจากลากันไปก่อนก็พบค่อยฟังต่อพรุ่งนะครับสำหรับวันนี้ไว้กันท่านี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จ

0: ่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานพิจารณาแนวทางปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลาย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายแล้วส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างเอื้ออำนวยขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเย็นนี้พิจารณาการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลก
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าได้รับข้อสั่งการจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีล่าสุดได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.และคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.ในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาในครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาหากพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่แท้จริงมีทิศทางที่ลดลงแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามสัญญาและข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาวงเงินกว่า 4,000 ล้านบาทและอนุมัติให้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินกว่า129ล้านบาทรวมถึงเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายสำหรับสัญญาเงินกู้โครงการ ภายหลังมีการลงนามในสัญญาเงินกู้แล้วและให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมประมงปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ถูกระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
7: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะประจำวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะวันนี้ค่ะดิฉันก็มีทีมงานองคาพยพจากพี่ๆนายช่างเทคนิคสวทนครศรีธรรมราชนะคะมีหัวหน้าช่างของเราค่ะพี่พิเชษฐ์เรืองนาคนะคะมีช่างเทคนิคนะคะพี่แอมสุรชัยรอดแก้วค่ะควบคุมการผลิตนะคะโดยนางจิราพรหนูรักค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะและอำนวยการผลิตค่ะโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะรายการ5แยกข่าวของเราค่ะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังนะคะเรามีไลฟ์สดด้วยนะคะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชไลฟ์สดผ่านทางเพจ Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชสามารถที่จะเข้ามาคอมเมนต์มากดหัวใจมาแชร์กันได้นะคะและสามารถติดตามรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นาทีโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 นาทีถึง 17:00 นนะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้นะคะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็มีข่าวสารมากมายนะคะที่จะมาคุยข่าวมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนที่เราจะไปสู่ข่าวสารนะคะเราขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะขอเชิญประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะวันพุธที่8กรกฎาคม2569เวลา 8:00 นเป็นต้นไปค่ะณบริเวณหน้าเขื่อนราชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวลานนะคะอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งการแข่งขันเรือใบในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะและสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาของชาติเรือใบนั่นเองนะคะค่ะแน่นอนค่ะเราเข้าสู่ช่วงข่าวสารของเราในวันนี้ในรายการ5แยกข่าวนะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะที่ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะไม่ใช่แค่ชาวนครค่ะแต่เป็นชาวภาคใต้และชาวไทยทั้งประเทศนะคะที่จะได้เฉลิมฉลองชัยชนะค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวนครชาวใต้และชาวไทยทั้งประเทศนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่จริงค่ะลงพื้นที่วัดพระมหาธาตุนะคะเพื่อที่จะตรวจเยี่ยมค่ะเตรียมความพร้อมในการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งก็ได้มีการร่วมประชุมกับกรมศิลปากรนะคะรวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีทางด้านของอธิบดีกรมศิลปากรค่ะนายพนมบุตรตันทราโชตินะคะ มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะท่านรองวิทยาเขียวรอดก็ได้ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้กล่าวค่ะว่าศูนย์มรดกโลกค่ะมีหนังสือเชิญราชอาณาจักรไทยในฐานะรัฐภาคีสมาชิกอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตินะคะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนนี้ช่วงปลายเดือนนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะก็จะมีการเสนอให้คณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะภายใต้เกณฑ์คุณค่าของความโดดเด่นอันเป็นสากล นะคะก็คือเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและเถรวาทนะคะในเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะแสดงถึงศิลปะและสถาปัตยกรรมนะคะประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ส่งอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคค่ะและนอกจากนี้นะคะก็มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของมรดกโลกค่ะได้แก่เกณฑ์ข้อที่2นะคะก็คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทนะคะที่มีต้นแบบมาจากศิลปะปาละในนาลันทานะคะชวาภาคกลางลังกาและมอญจากภาคใต้ของเมียนมาค่ะก็และนอกจากนี้นะคะก็ส่งอิทธิพลให้กับศาสนสถานในประเทศไทยในมาเลเซียรวมถึงแหล่งอื่นๆด้วยนะคะและเกณฑ์ข้อที่6ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะก็เป็นประจักษ์พยานของระบบความเชื่ออันหลากหลายค่ะและเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางของศิลปะและวรรณกรรมค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงโนราและตำนานท้องถิ่นนะคะแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบด้วยค่ะรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ศาสนสถานและชุมชนต่างๆในประเทศไทยและแหล่งอื่นๆค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะว่านับเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกก็จะถือว่าเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการรายงานค่ะเรื่องของการเตรียมเฉลิมฉลองของวัดพระมหาธาตุในฐานะแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมนะก็ตอนที่จะประกาศรับรองนะคะก็จะมีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะรวมถึงเส้นทางการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวนครศรีธรรมราชพี่น้องชาวใต้พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะให้ประชาชนได้รับทราบค่ะช่วงวันประกาศรับรองก็จะอยู่ในช่วงของระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคมปลายเดือนนี้นะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ค่ะฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกนะคะการสวดธรรมจักรกัปปวัตนสูตรค่ะกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่สากลก็คือมโนรานะคะกิจกรรมแสงสีเสียงสื่อผสมตำนานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและการประดับไฟองค์พระบรมธาตุค่ะรวมถึงการตกแต่งประดับเมืองภายใต้แนวคิดของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารศรัทธาคู่เมืองนครมรดกโลกคู่มนุษยชาติค่ะภายหลังจากการประกาศรับรองแล้วนะคะก็จะจัดการเสวนาค่ะมีการแสดงโขนเฉลิมฉลองมรดกโลกค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและพิธีหล่อเทียนพรรษานะคะนอกจากนี้ค่ะที่สำคัญก็คือกรมศิลปากรค่ะก็จะเปิดให้เข้าชมห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรวัดพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกนะคะท่านผู้ฟังคะในวันที่26กรกฎาคม2569นะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะและการจัดทำรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ค่ะตามข้อ คำแนะนำของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะซึ่งจะต้องจัดส่งให้กับศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคม2572นะคะในประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการแหล่งและแนวทางการอนุรักษ์ค่ะอย่างเช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนนะคะการปรับปรุงแนวทางอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลดิจิทัลค่ะการศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวค่ะการศึกษาพื้นที่ศาสนสถานฮินดูและการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้นะคะซึ่งทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมศิลปากรแล้วก็จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆเรียบร้อยแล้วค่ะก็การที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะก็มีความสำคัญมากๆเลยค่ะทุกท่านคะจะเป็นการช่วยยกระดับการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมค่ะให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นะคะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ค่ะควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนนะคะในการดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและประเทศค่ะเพิ่มการรับรู้ในระดับนานาชาติและเป็นการประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีสบิดานะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่การลุ้นนะคะแต่เป็นการเตรียมเฉลิมฉลองที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของภาคใต้ด้วยนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะวันนี้วันที่7วันที่10 26 27เราก็จะได้ทราบผลกันแล้วนะคะชาวนครศรีธรรมราชชาวใต้และคนไทยทั้งประเทศเตรียมเฉลิมฉลองชัยชนะครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ16:23 นะคะเรายังมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นข่าวเรื่องของยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ทั่วประเทศนะคะก็ได้มีการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Days นะครับพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดซึ่งในวันนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราก็ได้มีพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการไปแล้วนะคะโดยนายสมชายลีลาน้อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็เมื่อเช้านี้ค่ะ10โมงเช้าที่บริเวณหน้าศาลากลางนครศรีธรรมราชนะคะมีพลตำรวจตีพรชัยขจรกลิ่นค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะพร้อมด้วยกำลังพลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมพิธีค่ะก็นอกจากนี้นะคะมีนายประสูติหอมบันเทิงค่ะปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานด้วยนะคะก็สำหรับแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Days นะคะพาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดพิฆาตยาเสพติดค่ะจัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนนะคะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังค่ะภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาล นะคะมุ่งดำเนินงานครอบคลุม3มิติค่ะในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะก็พร้อมกับกำหนดให้มีการปล่อยแถวแสดงพลังของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานความมั่นคงเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนภารกิจอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลา90วันค่ะซึ่งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานค่ะในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยบูรณาการกำลังและทรัพยากรของทุกภาคส่วนเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะคะลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนพร้อมกับขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ Operation 90 Days ค่ะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะก็ทั้งประเทศนะคะก็ได้มีกิจกรรมนี้ไปแล้วนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นค่ะก็ เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการ5แยกข่าวผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชเองและผ่านทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะก็รายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องขอขอบคุณช่างเทคนิคของเราอีกครั้งนะคะกับหัวหน้าช่างของเราค่ะคุณพิเชษฐ์เดืองนาคและช่างเทคนิคคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะสำหรับรายการต่อไปนะคะก็พบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะวันนี้ค่ะสวทมหาสารคามสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2เป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการและรายการ5แยกข่าวของเรานะคะก็ยังมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้วันพุธนะคะก็จะไปพบกับสวทตะกั่วป่าโดยดีเจพี่จุกกับดีเจน้องมะตูมนะคะสามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเสรณีนาวงพร้อมกับทีมงานของสวทนครศรีธรรมราชต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสวทเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับวันนี้สทมหาสารคามเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการควบคุมการผลิตรายการโดยนายณัฐพลจันทร์พงไพบูลย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดมหาสารคามอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้ดำเนินรายการโดยกระผมสุรเดชเนืองชนาครับซึ่งในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับซึ่งก็จะมาพบกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยเป็นรายการที่ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงแรกของรายการนะครับผู้ฟังคุณผู้ชมครับจะนำทุกท่านไปย้อนอดีตติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดมหาสารคามหลายครั้งด้วยกันติดตามได้จากอาจารย์ธีรชัยบุญมาธรรมข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและเครือข่ายได้จัดรายการวิทยุรายการเสียงจากชุมชนคนสารคามไปติดตามกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพกับผมนายธีรชัยบุญมาธรรมข้าราชการบำนาญจากราชภัฏมหาสารคามครับผมในโอกาสที่เป็นคนมหาสารคามเนี่ยมีโอกาสได้ชื่นชมพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยเจ้าฟ้าทั้งสองพระองค์เสด็จมามหาสารคามซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาก่อนเริ่มแรกครั้งแรกที่คนมหาสารคามได้เฝ้าชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2498ครับตั้งเมืองมหาสารคามมา90ปีเพิ่งมีในหลวงหรือพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมหาสารคามเป็นครั้งแรกเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของชาวมหาสารคามเป็นอย่างยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่2พฤศจิกายนถึงวันที่20พฤศจิกายนออกจากกรุงเทพแล้วก็มาแทบทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่14พฤศจิกายน2498นั้นตอนเช้าพระองค์เสด็จจากนครพนมด้วยรถยนต์พระที่นั่งพอมาถึงสกลนครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเองเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตัดถนนใหม่ๆข้ามภูพานซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถและสิ่งที่ท้าทายอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับสกลนครจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ถวายการต้อนรับที่ภูเขาและก็เป็นบริเวณที่ทิวทัศน์สวยงามมากและตรงนั้นตอนหลังมาได้ขอพระราชทานนามว่าเป็นผาเสด็จจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นก็เสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งมาที่มหาสารคามถ้ามีราษฎรเฝ้าชมพระบารมีอยู่ริมถนนถ้ามีจำนวนมากพอสมควรพระองค์ก็จะหยุดรถพระที่นั่งลงไปให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีประมาณ 3-5 นาทีทุกแห่งมาถึงกาฬสินธุ์ แล้วเสด็จขึ้นไปบนศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์เฝ้าชมพระบารมีแล้วเสด็จลงนั่งรถยนต์พระที่นั่งมาที่มหาสารคามกว่าจะถึงมหาสารคามเป็นเวลา 2:00 น.ของวันที่14พฤศจิกายน2498แล้วหลังจากนั้นก็ประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามตอนเช้าเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวมหาสารคามที่อยากจะเห็นถ้าจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านอยากจะเห็นพระเจ้าแผ่นดินไม่เคยเห็นมาก่อนเลยบางคนเดินทางมาที่มหาสารคามหลายวันคนอำเภอต่างๆคนจังหวัดใกล้เคียงก็เดินทางมาด้วยสมัยก่อนหาโรงแรมที่พักไม่ได้ก็อาศัยอยู่ตามวัดตามห้องตรงหน้าถังของร้านคนจีนขออนุญาตนอนเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจว่าคนเหล่านี้สู้ถึงแม้ว่าจะมาอยู่วันสองวันก็ตามตอนเช้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จขึ้นบนศาลากลางศาลากลางของจังหวัดมหาสารคามถือว่าเป็นหลังที่สองตอนนี้ก็ยังมีสภาพอยู่ว่าเป็นPK พาร์คของมหาสารคามในช่วงนั้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นบนมุกชั้น2ให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีหลวงอนุมัติราชกิจซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้กราบถวายรายงานเรื่องราวของมหาสารคามพอสังเขปว่าบ้านเมืองนี้แห้งแล้งมา3ปีแล้วแต่เป็นที่ชื่นชมว่าตั้งแต่พระองค์เสด็จออกจากกรุงเทพเป็นต้นมาฝนเริ่มโปรยปรายลงมาทำให้ประชาชนได้ชุ่มชื้นและในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระดำรัสขอบใจผู้ที่มาต้อนรับและก็ขออำนวยพรให้คนมหาสารคามและคนที่มาเฝ้ามีความสุขความเจริญและประกอบสัมมาชีพให้อุดมสมบูรณ์แก่ครอบครัวแก่ชุมชนและประเทศชาติต่อไปอันนี้เป็นสั้นๆแล้วหลังจากนั้นก็เสด็จลงจากศาลากลางจังหวัดให้ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดเป็นที่ปราบปลื้มแก่พระสงฆ์นิกรเป็นอย่างยิ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เสด็จไปทางร้อยเอ็ดประชาชนที่ยังไม่อิ่มหนำก็เลยติดตามไปถึงร้อยเอ็ดก็มีนะครับอันนี้เป็นการเสด็จครั้งที่1มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ2พระองค์เท่านั้นตอนแรกที่มานะครับครั้งที่2นี่เป็นการเสด็จเปิดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่อำเภอวาปีปทุมปี2514วันที่27พฤศจิกายน27ตุลาคมนะครับเนื่องจากโรงเรียน3แห่งได้รับอุบัติเหตุจากวาตภัยก็ได้ทรงพระกรุณาเมตตามอบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้มาซ่อมแซมแล้วก็ดำเนินกิจการต่างๆช่วยโรงเรียน3โรงเรียน1โรงเรียนบ้านกอกก็ตั้งให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16โรงเรียนบ้านแดงก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17และโรงเรียนบ้านเหล่าก้างปลาก็ให้เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18ถือว่ามหาสารคามมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์อยู่3แห่งเท่านี้แล้วตอนหลังจากนั้นก็ให้นักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์ประชาชนในวาปีปทุมและอำเภอใกล้เคียงเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดตอนบ่ายก็เสด็จกู่สันตลัดอันนี้ก็เป็นภาพที่คนมหาสารคามประทับไว้ในดวงใจตลอดมาอันนี้เป็นการเสด็จสองพระองค์และก็ประชาชนเฝ้าชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5เป็นการเสด็จพร้อมด้วยฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามในช่วงนั้นใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามปี2517 16 17และ19นะครับอันนั้นก็เป็นครั้งที่3 4และ5ส่วนครั้งที่6นั้นผมได้มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมีค่อนข้างจะใกล้ชิดเพราะเพิ่งมารับราชการที่นี่นะครับคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฟ้าหญิงทั้งสองพระองค์เสด็จเททองที่บริเวณสนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในสมัยนั้นปัจจุบันก็คือมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิทยาเขตในเมืองเททองหล่อพระพุทธรูปซึ่งคณะศิลปกรรมอาจารย์อาคมวรจินดาและคณะร่วมกันออกแบบและก็ปั้นพระพุทธรูปองค์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระรูปประจำเมืองมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเททองด้วยพระองค์เองวันนั้นมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นคือวันที่20เดือนเมษายน20เมษายน2524ตอนกลางวันประมาณสักบ่ายๆนะครับมีพิธีเททองหลังจากพิธีเททองเสร็จเรียบร้อยยังไม่ดีนะเกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือท้องฟ้าสว่างสว่างก็กลับมืดมิดลงมีพายุฝนฟ้าคะนองชาวบ้านรวมทั้งผมด้วยก็ต้องหลบหนีเอาตัวรอดเพราะว่าเปียกฝนตกลงมาอาจารย์บุญเลิศสดสุชาติเป็นคนที่อยู่ในปรัมพิธีได้นับว่ามีฟ้าแลบอยู่9ครั้งซึ่งถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์ใจมากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่าพระพุทธกันทรวิชัยอภิสมัยธรรมนายกองค์จริงนั้นประทับอยู่ที่หน้าสถาบันวิจัยศิลปะวัฒนธรรมอีสานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามจนกระทั่งทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีการทำองค์จำลองขนาดเล็กลงมาแจกจ่ายให้กับทุกจังหวัดในสมัยนั้นมีประมาณ16จังหวัดนะครับแล้วก็หน่วยงานทางราชการที่สำคัญเช่นกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในมหาสารคามทำให้ประชาชนได้ตระหนักและก็สืบสานมาก็คือแนวพระราชดำรัสแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่อยากจะให้มีศูนย์ศิลปาชีพในมหาสารคามก็มีศูนย์ศิลปาชีพเกิดขึ้น3แห่งก็คือศูนย์ศิลปาชีพบ้านกำพีอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์ศิลปาชีพบ้านอีกบ้านหนึ่งศูนย์ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยและศูนย์ศิลปาชีพบ้านโคกองนะครับกัมพีบรบือดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัยอันนี้ก็เป็นศูนย์ศิลปาชีพที่เน้นหนักในเรื่องของการทอผ้าการจักสานและอาชีพของชาวบ้านทั่วๆไปปัจจุบันนี้ยังคงดำเนินการอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประทับใจในโอกาสที่มีโอกาสเฝ้าชมพระบารมีไม่กี่ครั้งส่วนคนมหาสารคามหลายหน่วยงานเฝ้าชมพระบารมีมาโดยตลอดนะครับก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
1: ในช่วงที่2ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินวันนี้เสนอตอนพระกิตติคุณก้องล่าในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

ับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีของปวงชนชาวไทยเมื่อปี2493เป็นต้นมาทรงเป็นรัตนนารีเคียงคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงทุ่มเทพระวรกายพระสติปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในฐานะแม่ของแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ประสบนิกรและประเทศชาติอย่างครบถ้วนโดยเฉพาะการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ทุกข์ยากให้มีอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืนมั่นคงรวมทั้งผู้เดือดร้อนไร้ที่พึ่งพิงที่หมายรวมถึงผู้อพยพลี้ภัยด้วยทรงเห็นว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งไปกว่านั้นป่าไม้ต้นไม้สัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ล้วนแล้วแต่ได้รับพระเมตตาด้วยเช่นกัน

พระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่ชื่นชมและซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยชาวโลกทั้งหลายต่างก็ประจักษ์ในพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อมวลมนุษยชาติ

จากพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศจึงได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อปวงชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตพันไม้ต่างประเทศยังได้ขอพระราชทานพระนามควีนสิริกิติ์เป็นชื่อของกล้วยไม้สกุลแคทริยาพันกุหลาบและดอกดอนย่าทำให้พระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคือความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ยากจนในประเทศมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศนำความผาสุกมาสู่ชาติบ้านเมืองสมดังพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชสวนีเรื่องของการส่งเสริมกลุ่มศิลปาชีพเฮราษฎรที่บ้านกำพีตำบลกำพีอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามมีรายได้เลี้ยงครอบครัวซึ่งมีราษฎรในกลุ่มได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาสานต่อติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

ว่าจะเข้ามาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมส่งสวนจิตรลดาพระองค์ท่านมีรายได้ซอยครอบครัวได้มีอยู่มีกินที่อยู่บ้านพระองค์ท่านก็มีความตัวอย่างความตัวอย่างพระองค์ท่านมิตรสาวเป็นเซนไหมถ้าทอผ้าไหมก็คืออยู่ศูนย์ศิลปเขตรู้สึกว่าดีใจภูมิใจที่ได้เข้ามาความตัวอย่างพระองค์ท่าน

แต่ก่อนก็หากินมาท่านได้เหมือนนี่กันเลยมากอันเห็นน้ำเพลินนี่นะคะเขามาเห็นได้ข้ามเพลินนี่โอ้ก็เกือบสิบปีแล้วล่ะค่ะขนาดนี้เขาปลูกได้หลายอยู่ค่ะนาฝนเขาก็ปลูกว่าใครได้หลายปันไหนเพราะว่ามันฝนตกแต่มันอยากปลูกงากจังน้อยนั่นนะคือว่ากับอยู่ไกลบ้านเขาสิล่ะเขาอยากเดินเขาก็เดินกลับบ้านได้เขาอยากขี่จักรยานเขาก็ขี่กลับบ้านสิค่ะ

0: ก็เพราะเปิดโครงการไว้จะทำหรือว่ามาศึกษาความรู้แต่ก่อนก็เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เพราะว่าผมจบจากคุณแล้วผมก็รีบขอมาอยู่พืชไร่ไม่ผลเขาปลูกบักถางมะนาวปีที่แรก300ต้นก็ได้ผลแล้วถ้าจบนี่ผมก็ได้ไปอีกจุดหนึ่งมันมีพวกประมงยังว่าท่านไปได้ว่ากลับไปเบิ้งอยู่ฝั่งเขาเฮ็ดกับพ่อข้าวได้เฮ็ดได้อยู่ครับก็ได้ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงกบที่หน้าแต่ก่อนผมก็ลำบากที่นี่เพิ่นหลับคนแก่เพิ่นกันหลับครับเฮ็ดได้ครับผมก็ดีใจว่าพวกเพิ่นมาตั้งอย่างนี้ผมก็ภูมิใจหลายผมก็เฮ็ดขนาดผมแต่ก่อนผมก็บ่มีกำลังวังซ่าหรอกครับผมเขามาอยู่นี่ผมก็คือเห็นบุญคุณของเพิ่นก็เลยเฮ็ดงานให้เพิ่นได้ก็เลยเฮ็ดชินแล้วก็เลยเฮ็ดได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มานำเสนอในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวทมหาสารคามในวันนี้ครับกับรายการในวันนี้นะครับทุกท่านครับก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับพรุ่งนี้ครับส่งต่อให้กับสวทอำนาจเจริญในการผลิตรายการวันนี้กระผมสุรเดชหนึ่งชนะผู้ดำเนินรายการพร้อมทีมงานสวทมหาสารคามลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ

0: นำเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำให้ชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นล่าสุดเข้าไปส่องโซเชียลมีเดียนะครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุข้อความบอกขอขอบคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ชื่นชมการทำงานของกระทรวงพาณิชย์นะคะต้องขอเรียนว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยและสหภาพยุโรป EU รอบที่9ซึ่งมีความคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญนั้นถือว่าเป็นการทุ่มเทอย่างเต็มกำลังอีกครั้งของทีมกระทรวงพาณิชย์และก็ทีมไทยแลนด์คุณผู้ฟังครับจนทำให้การเจรจาเนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วนะครับคำชื่นชมจากท่านประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบอกเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับการเจรจาในรอบที่9ซึ่งสามารถจบได้8ประเด็นด้วยกันนะครับนับว่าเป็นการบรรลุผลได้แล้วประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดถือว่าเป็นความคืบหน้าแบบก้าวกระโดดครับส่วนในการเจรจารอบต่อไปก็จะมุ่งขับเคลื่อนนะครับประเด็นที่เหลืออีก1ใน3ซึ่งก็มีนัยยะสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเกษตรอ่ะเรื่องสินค้าอุตสาหกรรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐนะฮะการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลครับการบริการและลงทุนตลอดจนกฎหมายและระเบียบต่างๆรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาด้วยบอกเป็นที่น่ายินดีครับที่ได้รับแจ้งจากหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยว่าการเจรจารอบนี้มีความคืบหน้ามากๆเลยทีเดียวก็เป็นผลมาจากแรงสนับสนุนทางการเมืองจากการหารือในระดับสูงของทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแล้วก็เป็นการร่วมกันของการหารือกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อ24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันครับเรื่องของเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะเร่งผลักดันการเจรจา FTA ไทย EU ให้สามารถสรุปผลได้อย่างรวดเร็วนะครับการเจรจาในรอบที่10ครับจะเริ่มต้นในเดือนกันยายนนี้ซึ่งหากว่าทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีโอ้โหมีข่าวดีมาฝากกันตลอดจริงๆนะครับที่เราจะมีคู่ค้าที่สำคัญในยุโรปเพิ่มขึ้นนะครับท้ายที่สุดนี้ก็ขอหยิบยกข้อความของดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยที่ระบุในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ว่าสิ่งสำคัญคือต้องทำ FTA เป็นเครื่องมือที่พี่ประกอบการนะครับใช้ได้จริงไม่ใช่แค่เพียงความต้องการเชิงนโยบายนะครับกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์จะเดินหน้าเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งความสำเร็จนะฮะของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับที่ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเป็นการขอบคุณหอการค้าไทยนะฮะที่ชื่นชมการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ที่เดินหน้าเจรจาเร่งปิดดีล FTA ไทย EU นะครับตอนนี้ก็ไปได้ค่อนข้างเกือบ 90% แล้วนะก็คือ2ใน3แล้วล่ะนะครับเหลืออีก1ใน3ซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการนะฮะเรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายครับเรียกว่ามีการแจ้งข่าวดีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเชื่อว่าหลายแต่หลายคนเลยที่กำลังสนอกสนใจอยู่ด้วยนะครับเรื่องของ FTA ไทย EU ไปละอีก1เรื่องสำคัญท่านนายกรัฐมนตรีครับก็ตั้งทีมมหาดไทยนี่นะฮะเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยนะครับมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จกับการก้าวเป็นสมาชิก OECD เสริมศักยภาพกลไกทางเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาหรือชื่อย่อก็คือ OECD นะครับชื่อนี้เราจะได้ยินกันบ่อยเลย OECD นะครับของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการพร้อมด้วยส่วนราชการครับแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องมาดูจุดมุ่งหมายสำคัญครับของเรื่องนี้ในการร่วมกันผลักดันประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะครับ OECD ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาที่ยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านความร่วมมือด้านนโยบายเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมรวมถึงธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมครับบอกว่าการดำเนินการด้วยกลไกคณะกรรมการดังกล่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นเพื่อหนุนนะครับการเตรียมความพร้อมแล้วก็ผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ตามคำแถลงนโยบายของรัฐบาลโดยคณะกรรมการครับก็จะทำหน้าที่ครอบคลุมตั้งแต่กำหนดนโยบายนะครับการวางภาพรวมนะครับปรับปรุงข้อกฎหมายเรื่องกฎระเบียบของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตลอดจนการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อหาเสียงสนับสนุนแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกด้วยนี่คือการเดินหน้าของประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ตั้งทีมมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยครับสู่การเป็นสมาชิก OECD นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เราจะได้ยินคำนี้บ่อย OECD นะครับนั่นก็คือเรื่องของสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD นะครับก็จะต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยองค์การนี้เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศมีจุดหมายหรือว่าจุดประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมการเติบโตทั้งทางด้านเศรษฐกิจนะฮะการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวอีกเรื่องนึงที่ก็มีการพูดถึงกันเยอะคุณผู้ฟังเรื่องราวของการตรวจพบนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับคุณผู้ฟังพอไปตรวจพบเนี่ยบอกน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเกือบ 5,000 คนทุกคนก็ฟังข่าวนี้ก็ตกอกตกใจทั้งด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเปิดเผยข้อมูลนะฮะบอกว่าข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับมากถึง 4,233 คนเนี่ยมีสาเหตุครับเกิดจากการรับประทานส้มตำใส่ปลาร้าดิบโอ้โหน่ากลัวนะเนี่ยอันตรายนะครับคุณผู้ฟังกระบวนการปกติแบบเดิมที่เราตรวจเนี่ยเราจะตรวจจากอุจจาระดูว่ามีไข่พยาธิหรือไม่แต่มีวิธีการตรวจแบบใหม่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็คล้ายๆกับการตรวจ ATK ซึ่งเป็นการตรวจที่ไวมากๆนะครับมากกว่าการตรวจแบบการตรวจอุจจาระซึ่งประเทศไทยครับพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีสูงขึ้นแล้วก็จะมีอัตราที่จะลดลงด้วยนะครับจึงอยากให้มีการตรวจกันในวงกว้างมากขึ้นด้วยแต่ก็จะต้องมีการตรวจแบบอุจจาระเพื่อยืนยันว่าในร่างกายเนี่ยก็มีไข่พยาธิจริงๆทางด้านของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยครับบอกเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประชุมการวางแผนกำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรณรงค์เรื่องนี้เลยนะครับต้องบอกว่าสร้างจิตสำนึกเลยให้รับประทานอาหารสุกย้ำนะฮะคุณผู้ฟังต้องทานสุกเท่านั้นไม่ทานอาหารดิบโดยเด็ดขาดนะบางคนบอกมีเรื่องของความชอบส่วนตัวทานดิบๆไม่ได้นะครับอันตรายเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับอันตรายมากๆเลยบอกเข้าใจประเพณีการรับประทานอาหารดิบดีแต่ก็อยากฝากให้ระมัดระวังเรื่องของการรับประทานอาหารต้องมาจากแหล่งที่ปรุงสุกเท่านั้นนะฮะแล้วก็ต้องมีความสะอาดด้วยนะครับนี่คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะก็มีการเปิดเผยจากกรณีที่หลายๆคนติดตามข่าวอยู่เรื่องราวของ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเกือบๆนะประมาณจริงๆแล้วคือ 4,233 คนจากตัวเลขนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะครับก็ต้องบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยดังนั้นเนี่ยย้อนกลับไปปลายทางจากต้นทางที่เราตรวจพบนะสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทานอาหารสุกย้ำเลยสุกห้ามทานดิบโดยเด็ดขาดอันตรายต่อทั้งสุขภาพของคุณผู้ฟังเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะครับอ่ะพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับนำมาซึ่งการเบรกไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
7: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
6: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
7: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
6: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
7: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
8: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
10: ้พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับประเด็น VIP
1: กลับมาครับกลับมาติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี AM 1467 kHz AM 819 kHz ด้วยแล้วก็มี AM 891 kHz ด้วยนะครับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่คลื่นไหนกันบ้างครับวันนี้รายงานตัวกันนะครับวันนี้บรรยากาศเป็นยังไงบ้างหลายๆพื้นที่เลยที่ส่งข้อความมานะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วโอเคถึงบ้านด้วยความปลอดภัยที่ดำเนินสะดวกนะครับแล้วก็มีจากประจวบคีรีขันธ์ด้วยวันนี้ฟังรายการอยู่นะครับจากภาคอีสานนี่ฟังกันเยอะเลยจากมหาสารคามแล้วก็จากขอนแก่นด้วยวันนี้ขอบคุณมากฟังกันได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยวันนี้ครับจับประเด็น VIP ของเราจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับที่เราต้องดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยกันวันนี้รายการได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงและก็เรื่องสำคัญพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ด้วยนะครับต้อนรับท่านแรมรุ้งสุบรรณเสนีครับอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสักการสวัสดีท่านผู้ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวค่ะ
1: ครับต้อนรับท่านอธิบดีแล้วก็ก่อนอื่นเลยกราบขอบพระคุณท่านนะครับที่ให้เกียรติในการพูดคุยในประเด็นสำคัญวันนี้นั้นก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยอยากให้ท่านได้เล่าถึงบทบาทของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงสักนิดนึงก่อนเลยครับ
2: ค่ะพี่ก็ต้องขอบคุณทางรายการเช่นกันนะคะที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์หรือที่เราเรียกว่าราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะสำหรับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะเราก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาสังคมจัดสวัสดิการสังคมการสังคมสงเคราะห์การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิรวมถึงการให้บริการสวัสดิการสังคมต่างๆทีนี้เราเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ในการดูแลไม่ให้ใครเนี่ยถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งราษฎรที่อยู่บนพื้นที่สูงก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมความเป็นอยู่ราษฎรค่ะทั้งเรื่องของมิติเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมครอบครัวรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมให้เข้าถึงสวัสดิการเรื่องของส่งเสริมอาชีพรายได้เรื่องของการอนุรักษ์อัตลักษณ์ต่างๆแล้วก็เรื่องของการยกระดับค่ะการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรบนพื้นที่สูงนั้นเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเชื่อมโยงกับเรื่องของการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนซึ่งเป็นนโยบายของท่านนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะ
1: ครับอย่างนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจะให้คำนิยามราษฎรบนพื้นที่สูงในที่นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความหมายเนี่ยเราหมายรวมถึงราษฎรกลุ่มใดบ้างครับ
2: ก็หมายถึงกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเองเนี่ยค่ะก็จะมีการดูแลกลุ่มราษฎรบนพื้นที่สูงนะคะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยจริงๆแล้วจะมีอยู่4แบบนะคะก็คือชาติพันธุ์ที่อยู่บนพื้นที่สูงที่เราเรียกกันง่ายๆคือชาวเขาเนี่ยแหละค่ะแต่ที่ไม่อยากให้เรียกแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นชาวเราเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าเขาอยู่บนพื้นที่สูงนะคะแล้วก็มีทั้งหมดมากกว่า10ชาติพันธุ์กระจายอยู่20จังหวัดทั้งในภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเองเนี่ยนะคะก็จะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10ชาติพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกะเหรี่ยงคัมมูม้งนะคะเมี่ยนลัวลาหูลีซูอาขามาบริถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งก็เราก็มีหน่วยงานดูแลทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง 16หน่วยดูแลกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง20จังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: อันนี้เราก็เข้าใจแล้วว่ามีกลุ่มไหนอย่างไรบ้างถามเพิ่มเติมนิดนึงการดูแลราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยเราดูแลในมิติไหนบ้างครับท่านอธิบดีครับ
2: ค่ะสำหรับมิติในการทำงานนะคะเราทำงานภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งงานทั้งหมดนี้เนี่ยเราทำอยู่4เรื่องใหญ
1: ่ๆครับ
2: เรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังค
1: ม
2: และการสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างเมื่อกี้ค่ะท่านพี่บอลคะ
1: ครับ
2: ที่พูดว่ามีศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงทั้งหมด16แห่งภายใต้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยค่ะเนื่องจากเราทำงานบนดอยสูงซึ่งห่างไกลมาก
1: ครับ
2: เราก็มีการตั้งศูนย์ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมบนพื้นที่สูงซึ่งกระจายอยู่บนดอยต่างๆอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยค่ะก็มีหน่วยงานย่อยๆถึง15หน่วยอยู่บนดอยสูงเลยรวมทั้งหมดทั่วประเทศเนี่ยมีทั้งหมด88แห่งหน่วยนี้เนี่ยเราก็จะให้ผู้ที่เป็นผู้นำของราษฎรบนพื้นที่สูงแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเขาก็จะมาเป็นหัวหน้าศูนย์ทำหน้าที่ในการดูแลเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองอันนี้เป็นมิติที่หนึ่งนะคะส่วนมิติที่สองนี่ค่ะเป็นเรื่องของการส่งเสริมทุนทางสังค
1: ม
2: เรื่องของรายได้วิถีชีวิตอัตลักษณ์บนชุมชน
1: ครับ
2: ซึ่งเมื่อกี้อย่างที่พี่บอกอะค่ะว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มมากเลยแล้วก็แต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วอัตลักษณ์ของตัวเองเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาเพื่อให้เกิดเป็นอาชีพซึ่งก็มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพไปแล้วมากกว่า150กลุ่มนะคะมีทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการส่งเสริมรายได้ต่างๆมิติที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการเสริมพลังทางสังค
1: ม
2: และภาคีเครือข่ายในการพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งอันนี้ค่ะเป็นจุดใหญ่ใจความเลยค่ะที่ได้คุยกันวันนี
1: ้
2: ก็คือว่าเราได้ร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนในถิ่นทุกันดาร
1: ครับ
2: ซึ่งอยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1: ครับ
2: ซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยค่ะเราก็ทำมาตั้งแต่ปี2508แล้วค่ะก็คือมุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างพลังในชุมชนเพื่อให้มีการนำเอาโครงการพระธรรมจาริกเนี่ยค่ะไปเผยแพร่บนดอยสูงค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของการพัฒนาระบบข้อมูลต่างๆค่ะ
1: ครับถ้าอย่างนั้นเมื่อกี้นี้ท่านอธิบดีพูดถึงโครงการพระธรรมจาริกด้วยอยากให้เล่าถึงที่ไปที่มาก่อนที่จะเกิดมาเป็นโครงการพระธรรมจาริกสักนิดนึงครับ
2: ค่ะต้องบอกว่าในอดีตนะคะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนี้ทุกคนรู้จักในนามคำว่ากรมประชาสงเคราะห์นะคะโครงการพระธรรมจาริกนี้ก็กำเนิดมาตั้งแต่ปี2508ในยุคนั้นนะเรายังเป็นกรมประชาสงเคราะห์อยู่ก็ได้มีการทำงานร่วมกับสมเด็จพระพุทธชินวงศ
1: ์
2: อดีตเจ้าอาวาสวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนารามซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะชาวไทยภูเขาหรือราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยค่ะก็ยังขาดการเข้าถึงเรื่องของสวัสดิการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกศาสนาเนี่ยจะเป็นกลไกที่สำคัญมากเลยแล้วทำให้เกิดการพัฒนาได้อย่างรวดเร็วก็เลยเกิดคณะสงฆ์นะคะ50รูปแรกก็เรียกว่าเป็นคณะพระธรรมจาริกซึ่งท่านน่ะบวชเรียนอยู่ที่วัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนาราม
1: ครับ
2: เสร็จแล้วอ่ะท่านก็ถูกส่งขึ้นไปบนดอยสูงก็คือบนบ้านของท่านนั่นแหละ
1: ครับ
2: ในยุคแรกนี่ก็จะมีมาจากจังหวัดเชียงใหม่เชียงราย แม่ห้องสอนตากแล้วก็เพชรบูรณ์พอบวชเสร็จใช่ไหมคะก็ชาวไทยภูเขาราษฎรบนพื้นที่สูงเนี่ยท่านก็ได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาปรากฏว่าเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็สมัครเป็นพุทธมามกะดังนั้นน่ะจากปี2508จนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก็ได้ทำงานภายใต้มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระบรมในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็คือว่ามีการบวชพอบวชคืออันนี้เชิญชวนราษฎรบนพื้นที่สูงเข้ามาสมัครโครงการพระธรรมจาริก
1: ครับ
2: นะคะก็จะมีทั้งพระทั้งเนนนะคะก็มาสมัครเสร็จปุ๊บก็บวชแล้วก็เรียนอะไรมั่งเรียนสายสามัญด้วยเรียนสายปริยัติธรรมด้วยเสร็จแล้วอ่ะผู้ที่บวชแล้วแต่ละรูปเนี่ยสมมติท่านมาจากแม่ห้องสอนใช่ไหมคะแล้วก็ส่งท่านกลับคืนไปที่ทุกท่านนี้ต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่วัดศรีโสดาก่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนกับวัดวิเวกมนารามที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เรียนจนกระทั่งมั่นใจว่าท่านออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้ก็เชิญท่านกลับไปบนดอยที่เป็นบ้านของท่านนะคะแล้วก็เรียกว่าไปอยู่ที่อาสมนะคะจากวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยเรามีผู้ที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาบวชแล้วกว่า 12,000 คน
1: เยอะมาก
2: แล้วก็ยังครองสมณเพศอยู่ณปัจจุบันนี้ค่ะ272รูป
1: ครับ
2: ยังอยู่ประจำที่อาสมอยู่225อาสมค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เช่นกันค่ะเป็นปีที่เราก็กำลังจะจัดงานสำคัญขึ้นในวันที่10ถึง12กรกฎาคมค่ะ
1: ครับนั่นก็คือพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: รายละเอียดของงานในครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านอธิบดีครับ
2: ค่ะพี่ก็อยากเรียนว่าวันนี้นี่ก็เป็นที่น่าปลื้มใจมากเพราะว่าตอนที่เราตั้งเป้าหมายไว้นี่ค่ะก็ตั้งไว้ที่193รูป
1: ครับ
2: เพราะว่าเราอยากจะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปรากฏว่าก็เหลือเชื่อมีทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่นะคะที่ประสงค์จะมาเผยแพร่พระพุทธศาสนาร่วมกันนี้สมัครเข้ามาตอนนี้249คนแล้วค่ะ
1: เยอะมากๆ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะก็เลยว่าวันนี้อยากจะให้คุณสกันนะคะได้ช่วยกันให้พี่น้องนะคะพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ที่สนใจจะร่วมทำบุญนี้ก็มาทำบุญร่วมกันนะคะ
1: ครับสำหรับคนที่สนใจท่านที่เป็นครับถ้าเกิดคนที่สนใจอยากที่จะมีส่วนร่วมหรือว่าอยากที่จะอุปสมบทครั้งนี้สามารถไหมครับยังไงบ้างรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ค่ะก็อย่างนี้ค่ะการทำงานเนี่ยเราทำงานภายใต้มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
1: ครับ
2: ซึ่งถ้าท่านสนใจนะคะศรัทธาก็ร่วมการกุศลได
1: ้
2: คือถ้าเกิดจะเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรก็จะรูปละ 2,500 บาทนะคะหรือว่าจะร่วมกุศลตามจิตศรัทธาก็ได้ค่ะนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ช่องทางที่จะมาร่วมการกุศลนี้ก็คือเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทย
1: ธนาคารกรุงไทย
2: แล้วก
1: ็
2: ชื่อบัญชีนะคะมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร
1: ครับ
2: เดี๋ยวจะบอกเลขที่บัญชีให้แบบช้าๆนะคะจะได้จดทันนะคะ
1: ได้เลยคร
2: ับ021ขีด1ขีด225 40ขีด1นะคะ
1: ครับผม
2: หรือจะเข้าไปในระบบ e-donation นะคะแล้วก็ไปเปิดคำว่ามูลนิธิเผยแพร่พ พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารหรือจะมาด้วยตัวเองก็ได้นะคะ
1: ได้เหมือนกันนะครับ
2: ใช่ค่ะมาที่สำนักงานพระธรรมจาริกวัดเบญจมาบพิตรดุสิตวนาราม
1: เ
2: ปิดทุกวันเลยค่ะในเวลาราชการส่วนท่านที่อยากจะมาร่วมงานนะคะ อยากจะมาเห็นพระเห็นเนนนะคะแบบร่วมปลื้มใจกับเรา
1: อิ่มบุญอิ่มใจไปด้วยกันครับ
2: ใช่ค่ะก็มาได้ตั้งแต่วันที่10กรกฎา
1: คม
2: วันศุกร์ที่10เนี่ยจะเป็นวันที่กราบลาบรรพชาอุปสมบทเวลา16นาฬิกานะคะที่ศาลา100ปี
1: ครับ
2: แล้วก็พิธีปลงผมนาคที่เป็นราษฎรบนพื้นที่สูงก็คือ17นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่ลานปูนะคะก็คือท่านมาสะดวกมาเวลาไหนมาได้เลยนะคะยังไงได้ร่วมกันปลงผมนาคแน่นอนนะคะส
1: ่
2: วนวันเสาร์ที่11ค่ะก็จะเป็นวันที่ถวายผ้าไตรแล้วก็เครื่องอัฐบริขารเราก็เริ่มตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปที่วิหารคดนะคะแล้วก็เวลา18นาฬิกานะคะก็จะเป็นการปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะต่อหน้าประธานแล้วก็พระธรรมจาริกอันนี้ก็เรียกว่าท่านก็จะเป็นนาคนะคะเป็นแต่งชุดขาวนะคะส่วนวันอาทิตย์22กรกฎาคมอันนี้เป็นพิธีสำคัญแล้วนะคะก็คือตอนเช้าเนี่ยจะเป็นการถวายผ้าไตรและเครื่องอัฐบริขารส่วนเวลา13นาฬิกานะคะจะเป็นการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงซึ่งจะมีท่านรัฐมนตรีท่านนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานก็อยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยที่สุดก็คือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้พระราชทานผ้าไตรก็เท่ากับว่าการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้เนี่ยเราได้ผ้าไตรพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะมา1ไตรนะคะแล้วก็จะมีการนำผ้าไตรนั้นน่ะเข้าโบสถ์ไปทำพิธีบรรพชาอุปสมบทแล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยเราน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: ครับผม
2: ก็อยากเชิญชวนพวกเรามาร่วมบุญกันนะคะ
1: ครับช่วงท้ายแล้วครับวันนี้อยากให้ท่านแรมรุ้งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการครับเชิญชวนปิดท้ายกันสักนิดนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้เลยครับกับกิจกรรมดีๆในวันนี้ครับ
2: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะถ้าท่านใดที่มาได้นะคะการบวชครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพิธีการที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าเราได้มาร่วมด้วยตัวเองเราก็จะเห็นพระเนนนะคะผมผ้าเหลืองเดินรอบโบสถ์รอบเลยนะคะก็จะเป็นความปลื้มปิติอย่างยิ่งนะคะก็ถ้าอยากจะมาในถ้ามีเวลาแค่วันเดียวก็อยากให้มาวันไหนก็ได้เลือกมาได้เลยนะคะ10 11 12นะคะมาได้เลยส่วนท่านใดที่มีจิตศรัทธาจะร่วมการกุศลนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมกุศลได้เลยจะถวายเป็นเจ้าภาพผ้าไตรรูปละ 2,500 บาทก็ได้หรือตามจิตศรัทธาเท่าไหร่ได้ทั้งหมดเลยก็คือเข้ามาในระบบการบริจาคแล้วเนี่ยจะมีใบเสร็จแล้วก็ในใบเสร็จนี้เนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้1เท่าตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเลยค่ะขอให้พวกเราได้มาร่วมเผยแพร่พระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงกันนะคะ
1: ครับกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับท่านแรมรุ้งสุบรรณเสนีนะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณบอลขอบพระคุณท่านผู้ฟังค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับคุณผู้ฟังที่ตั้งใจมากๆเลยทีเดียวนะครับที่จะเป็นสื่อกลางจากทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับโครงการนี้ครับต้องบอกว่าจัดขึ้นนะครับเพื่อเป็นการอุปสมบทนะครับเรื่องของราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569ครับใครที่สามารถจะช่วยได้ละเล็กละน้อยนะครับก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังกันนะครับในทุกๆวันก็จะมีข้อมูลนะครับมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับนำมาฝากกันเป็นประจำในทุกๆวันนะครับติดตามกันได้17:07 น.จนถึง19:00 น.ครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับ FM 105 MHz ครับแล้วก็ยังมี AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง AM 1467 GHz ครับซึ่งฟังกันอยู่ครอบคลุมช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับมีหลายเรื่องเลยแน่นอนเรื่องราวที่เข้าสู่หน้าฝนหลายๆคนมีความกังวลใจเรื่องของน้ำท่วมนะครับล่าสุดไปติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ครับท่านลงพื้นที่ติดตามโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชนบางหญ้าแพรกแล้วก็ที่โคกขามจังหวัดสมุทรสาครครับเพื่อยกระดับการป้องกันน้ำท่วมรองรับฝนตกหนักนะฮะแล้วก็น้ำทะเลหนุนสูงลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับโดยวันนี้7 กรกฎาคม 2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองครับมีผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังการบรรยายสรุปครับภาพรวมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับของกรมโยธาธิการและผังเมืองในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรกแล้วก็ตำบลโคกขามเพื่อติดตามความคืบหน้าคุณผู้ฟังในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การตรวจความพร้อมนะครับของโครงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่โดยมีนายอำนาจเจริญศรีครับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เรียกว่ามาพร้อมหน้าพร้อมตากันในการดูแลพี่น้องประชาชนในครั้งนี้ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ครับบริเวณอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรวัดกำพร้านะครับเพื่อตรวจความก้าวหน้าของงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำท่าจีนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งโครงการระยะ1แล้วก็ระยะ2ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วขณะที่ระยะที่3ครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการป้องกันน้ำท่วมจะสังเกตเห็นว่าหลายพื้นที่เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะจังหวัดสมุทรสาครและก็บริเวณบางหญ้าแพรกที่โคกขามก็เช่นเดียวกันก็ได้รับผลกระทบหลายแต่หลายครั้งเลยทีเดียวนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับหลังจากนั้นก็ได้มีการพบปะพูดคุยรับฟังความคิดเห็นนะครับจากพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากกรณีน้ำท่วมก่อนหน้านี้ด้วยผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งบริเวณริมคลองพิทยาลงกรนะฮะที่อำเภอเมืองสมุทรสาครครับก่อนที่ท่านจะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโคกขามระยะที่1นะครับซึ่งกำหนดตามเดิมนะฮะกำหนดดำเนินการก็จะเป็นช่วงปีงบประมาณ2570ถึง2572โดยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังเพื่อติดตามความพร้อมของโครงการให้เป็นไปตามแผนงานนะฮะแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างจริงจังพร้อมเร่งผลักดันโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพี่น้องที่อยู่บริเวณชุมชนริมแม่น้ำแล้วก็ลดผลกระทบจากปัญหาฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนสูงบริเวณนั้นจะเจอปัญหานี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่สนับสนุนการดำเนินโครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนื่องจากความร่วมมือของประชาชนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญคุณผู้ฟังนะครับในการที่จะทำให้โครงการเนี่ยสามารถเดินหน้าจนแล้วเสร็จได้นะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับในทุกๆวันก็จะมีเรื่องราวที่ยกระดับคุณภาพชีวิต ตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นจากที่สมุทรสาครนะครับนำคุณผู้ฟังไปที่พื้นที่อำเภอสะเดาที่ภาคใต้กันหน่อยหนึ่งนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับครม.คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่สะเดาแห่งใหม่11กรกฎาคม2569นี้ครับเหตุผลก็คือยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียนะครับหนุนการค้าเรื่องการลงทุนแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรื่องนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับมีกำหนดการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ครับมีความสำคัญอย่างยิ่งคุณผู้ฟังต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของความคืบหน้าโอกาสที่ทั้งสองประเทศครับไทยและก็มาเลเซียจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ที่ประชุมครม.ครับมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ1เลยคุณผู้ฟังเรื่องนี้สำคัญนะฮะเห็นชอบการเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่นะครับแล้วก็การปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่22ถึง23ทั้งนี้ครับมีผลบังคับใช้ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปแล้วก็อีก1เรื่องครับเร่งรัดเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการงานที่ค้างค้างให้แล้วเสร็จอาทิเช่นนะครับเรื่องของการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการจราจรในฝั่งไทยแก้ปัญหาเรื่องของช่องทางจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยการบริหารจัดการรถรับส่งนะฮะไปยังพื้นที่ส่วนในนอกจากนี้นะครับที่ประชุมครม.ยังเห็นชอบร่างแถลงการนะฮะของท่านนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอนะครับโดยร่างแถลงการดังกล่าวครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมเรื่องการพัฒนาการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงรับมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะมิติเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารพลังงานตลอดจนความร่วมมือด้านสังคมวัฒนธรรมและก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการเดินหน้าของประเทศไทยมุ่งสู่ความสำเร็จนะครับทั้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแต่ช่วงนี้ไปติดตามนิดนึงคุณผู้ฟังเชื่อว่าหลายคนก็ตามกันอยู่คาราบาวนี่นะครับวันจันทร์หน้าคาราบาวจะมาที่นี่โอ้โหหลายคนบอกว่าคุณบอลต้องมาชมต้องมาเชียร์ต้องมาดูให้กำลังใจกันดังนั้นครับไปติดตามสิ่งดีๆเชิญรับฟังครับ
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: แน่นอนครับถนนดนตรี13กรกฎาคมวันจันทร์หน้านะครับไม่อยากให้พลาดเลยใครที่เป็นแฟนคาราบาวนอกจากนี้ครับก็ยังพบกับท่านอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีนะครับก็ประกาศแล้วล่ะว่าเต็มแล้วนะครับแต่ก็มาย้ำกันว่าสามารถ walk in เข้ามาได้ครับเวลาจะเล่นนะครับคอนเสิร์ตก็จะเริ่มประมาณ 5:00 นดังนั้นอาจจะต้องนำเรียนว่าอาจจะต้องมาก่อนเวลาสักนิดนึงแล้วก็เผื่อเวลาด้วยนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่บริเวณนี้ถนนวิภาวดีรังสิตตรงนี้เนี่ยอาจจะมีเรื่องของการจราจรนิดนึงในช่วงเย็นๆของวันจันทร์ที่13กรกฎาคมก็ขอประชาสัมพันธ์เรื่องของการเผื่อเวลาสักเล็กน้อยนะครับในการที่จะได้เข้าชมจะได้ติดตามชมคอนเสิร์ตได้แบบ ้งแต่โชว์แรกนะครับเรียกว่าไม่อยากให้พลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยคอนเสิร์ตของเราถนนดนตรีหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงคุณผู้ฟังครับติดตามรายการได้นะครับติดตามรับชมได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทางเพจ Facebook แล้วก็ทางเพจของถนนดนตรีติดตามบันทึกการแสดงครับทุกวันเสาร์ที่1และ2ของเดือนเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.ทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz AM 800 91 kHz AM 1467 kHz ออกอากาศทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ครับเวลา 3:05 น.จนถึงเที่ยงคืนนะครับย้ำจะเจอกันวันจันทร์นี้นะครับมีเพื่อนบอกเพื่อนชวนเพื่อนชวนคนรักนะครับชวนแฟนชวนสมาชิกในแก๊งในกลุ่มในกวนนะครับมาชมกันไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคาราบาววันจันทร์นี้จันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจันทร์ที่13กรกฎาคมมากันเยอะๆนะครับมากันเยอะๆต้อนรับคุณผู้ฟังที่น่ารักของพวกเราสวทก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างไปดูเรื่องราวสิ่งแวดล้อมกันหน่อยนะครับจับประเด็นเป็นข่าวจะมีทุกๆวันเรื่องของการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมล่าสุดนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลครับเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทำกินแล้วก็ที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการเยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ดูผลิตภัณฑ์ชุมชนของราษฎรในพื้นที่รับชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของรัฐบาลแล้วก็มีการมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินนะครับภายในเขตป่าอนุรักษ์อส.12ในครั้งนี้อันเป็นผลมาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ครับก็ได้มีการทั้งสำรวจทั้งรังวัดนะสอบทานข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ครอบครองที่ดินอย่างรอบคอบนะครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญเลยในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์นะฮะที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยแล้วก็ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อย่างถูกต้องควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งภารกิจสำคัญครับของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านลงพื้นที่ตรวจราชการที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในการดูแลพี่น้องประชาชนพลิกโฉมให้คนสามารถที่จะอยู่กับป่าได้นะครับคืนความสุขและก็สร้างความมั่นคงให้กับราษฎรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็ตามกันต่อก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวนะครับที่กำลังต้องติดตามกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังข่าวกันอยู่นะครับแน่นอนว่าคุณผู้ฟังที่ตามข่าวอยู่หนึ่งเรื่องวันนี้มีข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องราคาน้ำมันอ่ะเป็นยังไงครับเข้าไปดามปั๊มน้ำมันต่างๆเป็นยังไงบ้างท่านนายกบอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยตลาดโลกเนี่ยลดลงแล้วนะครับเอ๊ะทำไมราคาน้ำมันในประเทศยังไม่ขยับล่าสุดสั่งการเลยครับสั่งการไปยังกระทรวงพลังงานไปดูซิไปดูราคาน้ำมันไปลดราคาน้ำมันลดภาระของประชาชนหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายลงแล้วนะครับล่าสุดเรื่องนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญที่ต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยวันนี้7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมครม.ครับบอกว่าเมื่อ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาความตึงเครียดในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวลดลง ก็ต้องสั่งการไปที่กระทรวงพลังงานสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปดูเรื่องราคาน้ำมันไปติดตามสถานการณ์น้ำมันพร้อมหาแนวทางนะครับในการที่จะปรับราคาขายปลีกของน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนคือไปดูเรื่องของราคาน้ำมันนี่แหละอย่าให้มันสูงขึ้นลดราคาให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนย้ำหากปัจจัยเอื้ออำนวยก็ขอเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจครับได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมเพื่อลดภาระค่าครองชีพนี่นะฮะลดต้นทุนการขนส่งแล้วก็เรื่องปัจจัยการผลิตด้วยนะครับสั่งเร่งดูแลราคาน้ำมันตอนนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญให้สอดคล้องกับต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางก็คลี่คลายแล้วดังนั้นราคาน้ำมันก็ต้องไปดูด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนอกเหนือจากนั้นครับแน่นอนอีกเรื่องนึงที่ปิดท้ายกันหน่อยเรื่องของการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น 5,000 คนนะเร่งดำเนินการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงหากพบว่าผิดถอนชื่อบรรจุยึดเงินเดือนคืนเอาผิดทางอาญาด้วยลั่นครับบอกเลยว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนเข้ามาปราบปรามการทุจริตได้เหมือนรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลโดยวันนี้ครับแน่นอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจข้อสอบนะเป็นผลการตรวจข้อสอบเรื่องของการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นพบว่า 5,000 คนมีคะแนนในกระดาษคำตอบไม่ตรงกับใบประกาศผลสอบคือประกาศผลสอบเป็นแบบหนึ่งพอมาดูกระดาษคำตอบเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะตรงนี้สะท้อนถึงเรื่องของการร่วมกันโกงนะครับประกาศแบบหนึ่งพอมาดูกระดาษคำตอบเอ้ามันไม่ตรงกันกับกระดาษคำตอบกับในใบประกาศผลนี่คือการสะท้อนเรื่องของการร่วมกันโกงแล้วก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับในการที่จะดำเนินการเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าใครผิดกระบวนการมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องรอศาลเป็นอำนาจในการบริหารจัดการในกระทรวงถ้ามีที่มาไม่ถูกต้องก็ต้องยกเลิกถ้ามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยก็ต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุด้วยนี่ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเงินเดือนก็ต้องเรียกคืนได้เงินเดือนไปแล้วก็ต้องเรียกคืนแล้วก็ต้องมีการดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะถือว่าที่มาที่ไปไม่ถูกต้องนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญปิดท้ายในวันนี้ต้องบอกว่าแน่นอนครับทุกเรื่องราวตลอดวันนะครับติดตามกันได้ใครที่ติดตามกันอยู่สามารถเพิ่มเติมเรื่องราวต่างๆกันได้แต่ตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วขอบคุณทุกๆการติดตามย้ำกันจันทร์หน้า13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนะครับเราเจอกันคาราบาวพร้อมกับอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธขลุ่ยในตำนานด้วยนะครับไม่อยากให้พลาดเลยใครที่ติดตามกันอยู่วันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามเลยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: พและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
2: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
3: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
2: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
3: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่วันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสของซีเรียใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสพำนักระหว่างการเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีกำชับคณะรัฐมนตรีเร่งสื่อสารผลงานเชิงรุกพร้อมสั่งการให้โฆษกรัฐบาลประสานโฆษกแต่ละกระทรวงขยายการรับรู้สู่ประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าบรรยากาศการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความคึกคักและทุกคนต่างมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่โดยรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนำเสนอผลงานในรอบสัปดาห์ต่อที่ประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลงานและสิ่งที่ได้ขับเคลื่อนเพื่อประโยชน์ของประชาชนให้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยสั่งการให้ทีมโฆษกรัฐบาลและกรมประชาสัมพันธ์ประสานงานร่วมกับโฆษกประจำกระทรวงต่างๆอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลที่สำคัญมาเผยแพร่ในวงกว้างนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีผลงานเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลจำนวนมากจึงต้องเร่งขยายการรับรู้ไปสู่ประชาชน
2: ขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันแล้วก็ได้สื่อสารการทำงานของกระทรวงของตนเองให้ประชาชนได้รับทราบให้มากที่สุดแล้วก็ให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ให้ทางทีมโฆษกรัฐบาลได้เน้นแล้วก็ประสานกับโฆษกของแต่ละกระทรวงให้เผยแพร่ผลงานออกไปให้มากต้องถือว่าทั้งทีมนะครับงานออกมา

0: ก็เยอะสิ่งที่ดีๆออกมาเป็นผลงานเป็นประโยชน์กับประเทศเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติก็เยอะไปหมดแต่ว่าทำไมมันอยู่ในวงเล็กก็ต้องขยายไปเป็นวงใหญ่
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงพลังงานลดราคาน้ำมันทันทีเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพพร้อมเดินหน้ามาตรการตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่องนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานไปดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวและปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดและช่วยลดต้นทุนให้แก่ทั้งภาคประชาชนและผู้ประกอบการพร้อมย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงการจัดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเรียกประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพิจารณาปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศให้สะท้อนต้นทุนน้ำมันดิบโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินมาตรการปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศทันทีโดยเรียกประชุมด่วนทั้งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานและคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเย็นวันนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดราคาน้ำมันให้สอดคล้องกับต้นทุนน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงมาแล้วทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมุ่งเน้นความรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์ทันทีโดยการพิจารณาปรับลดราคาครั้งนี้จะไม่จำเป็นต้องรอการอ้างอิงราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากตลาดสิงคโปร์เหมือนที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ในวันที่11กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ตามคำเชิญของดาโต้ซีรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียการเยือนของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการผลักดันความร่วมมือต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มีความคืบหน้าในโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะฉลองครบรอบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอคือเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 และปิดจุดผ่านแดนเดิมบริเวณหลักเขตแดนที่ 22 ถึง 23ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลาท้องถิ่นประเทศไทยระหว่างเวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวัน
3: นอกจากที่จะเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรโดยท่านนายกทั้งสองประเทศจะเป็นคนไปกดปุ่มแล้วนะคะครม.ก็ยังมีมติให้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ยังค้างให้แล้วเสร็จนะคะโดยด่วนอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างถนนการเชื่อมต่อที่จะเพิ่มศักยภาพการจราจรการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณหน้าด่านพรมแดนฝั่งไทยค่ะ
2: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียในโอกาสเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในมิติของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่าการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในครั้งนี้จะเน้นไปที่การขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลาซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คาดการว่าการเยือนดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการส่งออกสินค้าประมงระหว่างสองประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอโดยให้กู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือ IBRD วงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 4,550 ล้านบาทและได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดย IBRD วงเงินประมาณ129ล้านบาทพร้อมเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเอกสารที่เกี่ยวข้องของโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงทั้งนี้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ากฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและแก้ไขปัญหานอมินีนางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการบริหารจัดการปัญหาสินค้าจากต่างประเทศและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายพ.ศ.โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญในการกำหนดนโยบายแผนแม่บทและมาตรการเชิงรุกเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่ไปกับการสร้างวินัยทางการค้าและสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการนอกจากนี้การปรับปรุงระเบียบดังกล่าวยังเป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกมิติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกอบการไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทปลายเดือนนี้เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนระยะยาวให้แก่ประชาชน
4: นางสาวจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลได้ง่ายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นโดยสบน.จะเปิดจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงินรวม 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังค์วงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรแบบ first come first serve และซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและผ่านช่องทาง Bond Connect Platform สามารถจองซื้อผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชัน Streaming วงเงิน 2,000 ล้านบาทและเป็นการจัดสรรแบบ small lot first และจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งเพียงมีบัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อผ่าน Bond On Plus ได้ทันที
5: โดย On Plus เนี่ยขอเรียนว่าเรามี2ช่องทางหลักช่องทางแรกก็คือเป็น Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังช่องทางที่2นี่เป็นช่องทางใหม่ก็คือ Bond Connect Platform ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาระบบนี้มานะคะเพื่อเชื่อมต่อการลงทุนเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกแล้วก็เข้าถึงการออมครั้งนี้ได้ง่ายขึ้น
4: ทั้งนี้สบน.ตั้งเป้าให้พันธบัตรรัฐบาลออม Plus เปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องทุกเดือนเพื่อสร้างวินัยการออมของประชาชนโดยปีงบประมาณ2569จะจำหน่าย2รอบรวมวงเงิน 8,000 ล้านบาทก่อนประเมินผลตอบรับเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการและวงเงินในปีงบประมาณต่อไปปริมประโสภาภาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่9กรกฎาคมนี้เกี่ยวกับการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานโดยระบุว่ารัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมแผนสำรองใดๆไว้เนื่องจากเชื่อมั่นว่าไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดพลาดส่วนประเด็นที่ว่าหากผลการวินิจฉัยออกมาในเชิงลบจะดำเนินการอย่างไรนั้นยืนยันว่าได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วและนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าได้กระทำไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสิ่งใดขณะที่ฝ่ายค้านไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทและย้ำว่าหากศาลวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลต้องแสดงความรับผิดชอบ
6: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคำร้องเกี่ยวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทว่าหากศาลวินิจฉัยว่าไม่ขัดรัฐธรรมนูญร่างพระราชกำหนดจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันจุดยืนไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะวงเงิน 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านงบประมาณปกติซึ่งเปิดโอกาสให้สภาตรวจสอบได้อย่างเต็มที่อีกทั้งการนำโครงการดังกล่าวไปไว้ในพระราชกำหนดกู้เงินเป็นการหลีกเลี่ยงกลไกการตรวจสอบของรัฐสภาพร้อมย้ำว่าหากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลควรแสดงความรับผิดชอบทั้งในด้านการบริหารจัดการเงินกู้และความรับผิดชอบทางการเมืองนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ที่มีโครงการลักษณะใกล้เคียงกับวงเงินกู้ดังกล่าวโดยเห็นว่าต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดว่ามีความซ้ำซ้อนหรือไม่และย้ำว่าการใช้งบประมาณผ่านกระบวนการปกติจะเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบได้อย่างรอบด้านมากกว่าวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือมีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอกระบวนการทางศาลนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลแต่กลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีรัฐบาลใดที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อขจัดขบวนการเหล่านี้ให้หมดไปจากระบบราชการ
0: การบริหารภายในกระทรวงมหาดไทยถ้าเรามีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้มันทุจริตแน่เราก็คงต้องเพิกถอนเรื่องของการบรรจุไอ้เงินเดือนเงินดาวอะไรที่จ่ายไปก็ต้องเรียกคืนมันเป็นสิทธิ์ของกระทรวงที่จะต้องทำการฟ้องเราก็ต้องดำเนินคดีอาญาด้วยเพราะว่าถือว่ามันที่มาที่ไปมันไม่ถูกต้อง
1: คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นจะประชุมวันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลรอบด้านหากพบความผิดจะดำเนินการขั้นเด็ดขาด
7: นายปกรณ์นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยจะมีการประชุมคณะกรรมการนัดแรกในวันพรุ่งนี้โดยจะตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านทั้งผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานสำนักงานปปทและเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมข้อมูลและข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยย้ำว่าหากพบข้าราชการกระทำความผิดวินัยร้ายแรงจะดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดคือการไล่ออกทันทีพร้อมยืนยันว่าคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้อนุมัติจัดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความบกพร่องที่เกิดขึ้นส่วนกรอบเวลาการทำงาน30วันนั้นจะประเมินจากปริมาณข้อมูลหากจำเป็นสามารถขยายเวลาได้เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปิดช่องโหว่ของระบบการสอบอย่างถาวร
8: มีคำสั่งแล้วครับแล้วก็ผมมอบให้ทางท่านเลขาธิการปปท.หารือกับท่านผู้บัญชาการตำรวจปปท.นะครับในการระดมการหาข้อมูลแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนต่างๆนะครับรวบรวมเรื่องร้องเรียนต่างๆเข้ามาเพื่อที่จะดำเนินคดีแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
7: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาระยะยาวว่าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้เตรียมเสนอ5มาตรการป้องกันการทุจริตสอบราชการเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในเร็วๆนี้เพื่อสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและเป็นธรรมให้กับการสอบเข้ารับราชการต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการกรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชายุติการกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนโดยยืนยันว่าฝ่ายไทยปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีเหตุระเบิดในฝั่งกัมพูชาหลังจากที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้ขว้างระเบิดมือเข้าไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์โดยกองทัพบกและศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาได้ออกมาชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวแล้วซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารในพื้นที่พบว่าเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในฝั่งกัมพูชาเองไม่ใช่เกิดจากการกระทำโดยฝ่ายไทยตามที่กล่าวอ้างและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการที่กำลังพลชุดใหม่ของกัมพูชาขาดความชำนาญและไม่คุ้นเคยพื้นที่จนอาจประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดที่ตกค้างในพื้นที่ประเทศไทยขอยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยอยู่ภายใต้คำสั่งกฎการใช้กำลังกฎหมายระหว่างประเทศและถ้อยแถลงร่วมของการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC สมัยพิเศษครั้งที่3ระหว่างไทยกับกัมพูชาเมื่อวันที่27ธันวาคม2568อย่างเคร่งครัดประเทศไทยขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานซึ่งนอกจากถือเป็นการขาดวิจารณญาณบิดเบือนข้อมูลซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและแสดงถึงความไม่จริงใจยังจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อบรรยากาศความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดระบบออนไลน์แบบ One Stop Service ให้ผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพสามารถยื่นขอใบอนุญาตต่ออายุแก้ไขข้อมูลโอนใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรรวมถึงการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการและผู้ดำเนินการกิจการสปาช่วยลดขั้นตอนลดการเดินทางประหยัดเวลาเพิ่มความโปร่งใสและทำให้ประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าถึงบริการภาครัฐได้ทุกที่ทุกสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ช ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ถึง 9:22 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซานาของทางการซีเรียรายงานว่าเกิดเหตุระเบิด2ครั้งในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียใกล้กับสำนักงานใหญ่ของกระทรวงการท่องเที่ยวซีเรียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งใกล้กับโรงแรมที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสพำนักอยู่ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18คนในจำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ4นายอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใดอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดในครั้งนี้ทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเดินทางเยือนซีเรียอย่างเป็นทางการเป็นระยะเวลา2วันซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนของผู้นำสหภาพยุโรปคนแรกนับตั้งแต่ที่รัฐบาลซีเรียชุดใหม่ภายใต้การนำของประธานาธิบดีอาเมดอันชาราขึ้นครองอำนาจเมื่อปี2567โดยจะมีการหารือในประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคตลอดจนโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนทวิภาคีสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีโยนาสกาละสโตเรแห่งนอร์เวย์ภายหลังการพบหารือกับนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนที่กรุงออสโลเมืองหลวงของนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจีนถือเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียและขอให้จีนใช้ช่องทางความใกล้ชิดนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับการเจรจาเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งจะถือเป็นโอกาสที่ทำให้ความร่วมมือระหว่างยุโรปและจีนลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากสงครามนี้ยังคงอยู่อาจเป็นข้อจำกัดต่อโอกาสดังกล่าวด้านนายหวังอี้กล่าวว่าจีนพร้อมที่จะร่วมมือกับนอร์เวย์เพื่อผลักดันการสร้างระบบบริหารจัดการโลกที่มีความยุติธรรมและเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้นในการขับเคลื่อนสันติภาพเสถียรภาพความมั่นคงและการพัฒนาของโลกต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรได้เวลา 23:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:55 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง21เซนติเมตรและเวลา 16:37 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนไดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:32 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 น.
14: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
15: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
10: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
11: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
11: อ๋อได้ๆพี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
16: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
17: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมอง

ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนนะคะจะมาเชิญชวนนะคะประชาสัมพันธ์ให้น้องๆได้รับทราบกันเป็นเรื่องราวที่แบ่งชาร์ตค่ะข้อเชิญชวนนะคะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าค่ะรวมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในงานมอวิชาการนะคะ2569ที่หัดใหญ่ค่ะโดยแบ่งชาร์ตเนี่ยรวมกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าค่ะก็จะมีการแข่งขันนะคะบอร์ดเกมวางแผนการเงินส่วนบุคคลค่ะชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาทค่ะกิจกรรมทดลองเล่นบอร์ดเกม Cash Up นะคะจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากทีมที่ชนะในแต่ละกลุ่มก็รับบอร์ดเกมฟรีนะคะในวันพุธที่19สิงหาคม2569นี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปนะคะที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะสามารถเข้าไปสมัครรวมนะคะกิจกรรมกันได้นะคะก็เข้าไปดูที่เพจนะคะกองธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้นะคะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่นํามาประชาสัมพันธ์ค่ะให้น้องๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนเนี่ยได้ทราบกันนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงดูสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีแล้วก็ไม่เคยมีวันไหนที่ฉัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
5: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพลุกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้ค่ะวินน้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารกองกำลังยูเครนส่งโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียการกีฬาแห่งประเทศไทยเช็คความฟิตนักกีฬาไทยก่อนลุยเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกันยายนนี้ตั้งเป้า15เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:38 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งจากพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประทานปัจจัยเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารซึ่งเข้ารับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีจำนวน4รูปประกอบด้วยพระสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระอนุวัฒน์ภาษีพระกิตติพันธ์ลาภธนาสารและพระยงยุทธกองแก้วการนี้นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: ได้เชิญปัจจัยประธานจากสมเด็จพระสังฆราชพร้อมทั้งวัตถุปัจจัยในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถวายแด่พระภิกษุผู้อาพาธในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีติดตามการจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยนายกรัฐมนตรีได้ติดตามการขยายแบบเท่าขนาดจริงการโกรกฉลุลวดลายและประดับลวดลายพระโกศไม้จันทร์และหีบพระบรมศพไม้จันทร์และงานประติมากรรมโดยได้เขียนลวดลายเท่าขนาดจริงและร่วมประดับลวดลายปีกแมลงทับพระโกศไม้จันทร์ก่อนติดตามงานก่อสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการติดตามงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยงานโครงสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบคืบหน้า90%กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมเพื่อให้มีเวลาสำหรับการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพช่วงกลางเดือนธันวาคมนี้ซึ่งการก่อสร้างได้ระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสร้างสมพระเกียรติยศสูงสุดรวบรวมศาสตร์และศิลป์ตลอดจนพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดตามแบบโบราณราชประเพณี
2: ความคืบหน้าของการก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อถวายพระเพลิงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความคืบหน้าเป็นไปตามเป้าหมายมั่นใจว่าการก่อสร้างทั้งหมดจะสมบูรณ์เรียบร้อยภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้เราก็จะมีเวลาอีก2เดือนในการเตรียมพร้อมในเรื่องของรายละเอียดก่อนที่จะมีพิธีถวายพระเพลิงในช่วงกลางเดือนธันวาคมของปีนี้นะครับการที่ผมได้มาติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับผมได้เห็นการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนผู้ที่ต้องใช้ฝีมือใช้แรงงานทุกคนมีความตั้งใจทุ่มเทที่จะทำงานนี้ให้สมเกียรติที่สุด
1: ด้านนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่าการออกแบบพระเมรุมาตรออกแบบเป็นทรงยอดมงกุฎแปลง3ชั้นประดับพระนามาภิไธยสกใช้โทนสีฟ้าชมพูเป็นหลักและสีขาวเป็นสีพื้นประดับลวดลายสอดคล้องกับมงกุฎเทียร่าในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลวดลายมีความอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นขติยราชนารีและพระจริยวัตรประดับปีกแมลงทับอย่างงดงามภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จจะจัดพิธียกฉัตรพระเมรุมาตรพร้อมกันกรมศิลปากรได้จัดสร้างลิฟต์3ตัวสำหรับรองรับการเสด็จพระราชดำเนินกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้มาลิชโยรายงาน
0: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านเชิดชูมรดกสถาปัตยกรรมสู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัย
3: พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานล้านนาในศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจัดขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรม100ปีภาคเหนือสู่การสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้เพื่อสนองพระบรมราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในการนี้ทรงเปิดการเผยแพร่เว็บไซต์ Museum Thailand ประตูการเรียนรู้สู่ภาคเหนือซึ่งเป็นฐานข้อมูลดิจิทัลรวบรวมข้อมูลสถาปัตยกรรมล้านนาในช่วงเวลา100ปีที่ผ่านมาพร้อมนำเสนอข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมและพัฒนาการของเมืองผ่านการสื่อสารแบบร่วมสมัยเพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการจากนิริศพายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลของมูลนิธิสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนเมืองและมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งอิทธิพลต่อสังคมไทยจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้เสด็จไปยังห้องศรีอยุธยาประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรเจ้าของอาคารที่ได้รับการคัดเลือกอาคารสถาปัตยกรรม100ปีส่งคุณค่าแห่งเมืองจำนวน9แห่งเฝ้ารับประธานเกียรติบัตรพร้อมทั้งทรงรับฟังการเสวนาในหัวข้อล้านนาเล่าเรื่อง สู่พื้นที่การเรียนรู้ร่วมสมัยแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับคุณค่าของมรดกสถาปัตยกรรมล้านนาและการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในยุคดิจิทัลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ในวันและเวลาราชการหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.museumthailand.com นันนภาแสนตุ้มรายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยชำระหนี้คงค้างค่าน้ำนมดิบกว่า244ล้านบาทให้เกษตรกรงวดแรกวันที่9กรกฎาคมนี้
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังหารือกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรโคนม5สหกรณ์ยื่นหนังสือเรียกร้องกรณีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ค้างชำระค่ารับซื้อน้ำนมดิบตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า244ล้านบาทว่ากำชับให้อสค.ปรับลดงบประมาณส่วนเกินที่ไม่จำเป็นเพื่อนำเงินมาเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนรวมถึงยกเลิกคำสั่งของประธานบอร์ดอสค.ที่ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้จ่ายเงินเฉพาะผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ภาคกลางหลังจากนี้ต้องเฉลี่ยการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทุกพื้นที่เท่ากันทั้งหมดส่วนแผนการฟื้นฟูระบบการทำงานของอสค.ยอมรับว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานและอาจไม่ได้ฟื้นคืนกลับมามีกำไรภายในระยะเวลา 1-2 ปีนี้เพื่อให้การดำเนินงานของอสค.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอสค.ต้องเตรียมหาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเข้ามาบริหารจัดการการจำหน่ายสินค้าของอสค.อย่างเป็นระบบด้านนางสาววัชรีวรรณศรีผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กล่าวว่าสำหรับแผนการชำระหนี้ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอสค.ได้เตรียมวงเงินและการจ่ายเงินงวดแรกจำนวน29ล้านบาทในวันที่9กรกฎาคมนี้โดยเงินจำนวนนี้เป็นการจ่ายให้กับเกษตรกรในเจ็ดสหกรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะส่วนงวดที่2จะจ่ายให้วันที่23กรกฎาคมรวมยอดจ่ายทั้งเดือนคาดว่าจะอยู่ที่กว่า60ล้านบาทส่วนยอดหนี้ที่ค้างจ่ายจำนวน244ล้านบาททางอสค.จะพยายามจัดทำแผนเคลียร์หนี้ให้จบภายในเดือนตุลาคมนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างกฎกระทรวงคุมเข้มผู้รับจ้างภาครัฐโดยกำหนดให้ผู้ที่ก่อความเสียหายร้ายแรงเข้าข่ายทิ้งงานถูกตัดสิทธิ์รับงานกับหน่วยงานของรัฐ 2-10 ปี
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะการทิ้งงานพ.ศ.เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มความรับผิดชอบของผู้รับจ้างและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนโดยสาระสำคัญของร่างกฎกระทรวงนี้กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้สัญญาของหน่วยงานของรัฐที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่องานก่อสร้างจนเป็นเหตุให้เกิดความอันตรายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนอันเกิดจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรในช่วงระยะเวลาตามสัญญาจนถึงวันที่ตรวจรับงานครั้งสุดท้ายให้ถือว่าเป็นผู้กระทำอันที่มีลักษณะเป็นการทิ้งงานและเมื่อปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานจะถูกตัดสิทธิ์ยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปีแต่ไม่เกิน10ปีโดยจะแจ้งเวียนรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งรับทราบเผยแพร่ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและแจ้งผู้ประกอบการที่ถูกขึ้นบัญชีให้รับทราบมาตรการดังกล่าวจะช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการที่เคยสร้างความเสียหายร้ายแรงกลับมารับงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดเลือกคู่สัญญาให้มีความโปร่งใสมีคุณภาพและคุ้มค่าต่อค่าใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาจากการขยายผลคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติในประเทศเพื่อนบ้านได้อีก2ราย
6: ท่านตำรวจตีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคลในเครือข่ายได้เป็นลำดับตั้งแต่ต้นทางในประเทศเพื่อนบ้านผู้ลำเลียงในประเทศไทยไปจนถึงผู้รับปลายทางในต่างประเทศโดยจากคดีตรวจยึดเฮโรอีนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีปลายทางไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันพบว่ามีความเชื่อมโยงโดยตรงกับคดีของนางสาวมีนาหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินโดยเฉพาะกลุ่มผู้รับหิ้วและผู้รับปลายทางในออสเตรเลียซึ่งเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดกลุ่มเดียวกันขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้รับคดีดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้วและอยู่ระหว่างบูรณาการการสืบสวนร่วมกับสำนักงานปปส.เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาซึ่งอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างน้อย2รายซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญทั้งในฐานะผู้โอนเงินและเจ้าของยาเสพติดขณะที่บัญชีที่ใช้ติดต่อกับนางสาวมีนาเจ้าหน้าที่มีข้อมูลเบาะแสแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการสืบสวนพร้อมเตือนประชาชนลูกเรือและนักศึกษาที่อาจถูกชักชวนให้รับหิ้วสิ่งของแลกค่าตอบแทนหากพบสิ่งของผิดปกติควรรีบนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อตรวจสอบทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเนื่องจากการอ้างว่าไม่ทราบภายหลังอาจไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ต่างทางกฎหมายได้ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: การบินไทยชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกจับกุมข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและมีความผิดทางวินัยการบินไทยไม่เข้าไปแทรกแซงกระบวนการสอบสวน
7: นายชัยเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงผลความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเข้าประเทศว่าปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนวินัยการตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจึงต้องใช้เวลาในการรวบรวมและพิจารณาอย่างรอบคอบสายการบินไม่ได้เข้าไปแทรกแซงหรือเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่และระเบียบไม่ได้จัดให้พนักงานคนดังกล่าวติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ย้ำว่าจุดยืนและมาตรการของสายการบินมีข้อบังคับที่ชัดเจนอยู่แล้วที่ระบุว่าการถือหรือขนส่งสิ่งของใดๆเพื่อการพาณิชย์ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหากพบว่ามีความผิดจริงจะดำเนินการลงโทษตามกฎระเบียบขั้นเด็ดขาดทางสายการบินเตรียมนำมาตรการและข้อบังคับต่างๆของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือคปช.มาถอดรหัสและปรับใช้เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ทุกสายการบินต้องทำตาม
8: ที่เห็นในข่าวนะครับข้อมูลก็เปลี่ยนแปลงไปแทบจะทุกวันเพราะนั้นการสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จเราไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนแล้วเขาก็ไม่อนุญาตให้พนักงานเราเนี่ยติดต่อกับบุคคลภายนอกการถืออะไรก็ตามผลของเพื่อการพาณิชย์ผิดวินัย
7: นอกจากนี้ยังย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารรวมถึงเส้นทางการบินต่างๆเช่นประเทศออสเตรเลียหรือโอ๊คแลนด์ยังคงเปิดให้บริการตามปกติและยังไม่มีการแจ้งเตือนใดๆจากทางหน่วยงานต่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดพัทลุงผนึกกำลังทุกภาคส่วนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
9: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลตำบลตำนานปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคท้องถิ่นสาธารณสุขการศึกษาภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันผลักดันพื้นที่สาธารณะให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าลดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบของเด็กและเยาวชนและสร้างสังคมสุขภาวะอย่างยั่งยืนสำหรับโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผลักดันให้พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลตำนานไม่น้อยกว่า80%เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนสนับสนุนให้ร้านค้าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็กเยาวชนและประชาชนนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเซเกย์โซเบียนินนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมากกว่า400ลำโจมตีกรุงมอสโกในวันนี้โดยระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนส่วนใหญ่ได้ตั้งแต่บินอยู่บริเวณพื้นที่ห่างไกลอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีกรุงมอสโกไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีในครั้งนี้หรือไม่ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างรุนแรงในแคว้นเคียฟของยูเครนเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า100รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นหรือ JCJ ที่ระบุว่าJCG ขับไล่เรือหน่วยยามฝั่งของจีน2ลำออกจากหน้าน้ำบริเวณเกาะเซงกากุหรือจีนเรียกว่าเกาะเตียวหยูในทะเลจีนตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างจีนกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอ้างว่าเรือเหล่านี้พยายามแล่นเข้าใกล้เรือประมงของญี่ปุ่นที่กำลังทำประมงบริเวณหน้าน้ำดังกล่าว JCG ยังเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหน่วยยามฝั่งของจีนกระทำการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นยังให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างสุขุมและเด็ดขาดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศอย่างไรก็ตามทางการจีนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้นายอีวานกิลรัฐมนตรีต่างประเทศเวเนซุเอลาเปิดเผยผ่านแอปพลิเคชันส่งข้อความเทเลแกรมเมื่อวานนี้ที่แสดงความขอบคุณรัฐบาลจีนสำหรับการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 3,535 รายและบาดเจ็บอีก 16,740 รายโดยการช่วยเหลือดังกล่าวของจีนถือเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่สำคัญที่สุดซึ่งประกอบด้วยเต็นท์สำหรับผู้พลัดถิ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบใช้เชื้อเพลิงดีเซลและเบนซินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชุมชนที่อยู่ในภาวะเปราะบางในอีวานกิลกล่าวเพิ่มเติมว่าการส่งความช่วยเหลือดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงระหว่างเวเนซุเอลาและจีนที่ติดต่อสื่อสารมาโดยตลอดนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการตอบโต้ภัยพิบัติภายใต้การประสานงานของนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสเปนเฉือนชนะโปรตุเกส1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับเบลเยียมที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วม3ประตูต่อ1ในวันที่11กรกฎาคมนี้และยังเป็นการผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของทัพกระทิงดุตั้งแต่ปี2010ซึ่งในครั้งนั้นจบที่ตำแหน่งแชมป์โลกการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีกรมพลศึกษาเดลินิวครับในกลุ่ม C โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเอาชนะโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาคร2ประตูต่อ0ทำให้ทัพชงโคมม่วงทองลอยลำผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนอีกคู่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเสมอโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ทัพสิงสะพานปลาผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันบาสเกตบอลเยาวชนระดับประเทศรายการไทยยูธบาสเกตบอลอินวิเทชั่น TYBI บายร่วมฤดีราชพฤกษ์ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีราชพฤกษ์แคมปัสโดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีชายเมื่อทีม SPSM จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตรเอาชนะ MJB ฟิลิปปินัสจากประเทศฟิลิปปินส์59-50คะแนน สำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชน TYBI 2026บายร่วมฤดีราชพฤกษ์จะมีการแข่งขันไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนี้รับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถติดตามโปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดได้ที่ Facebook Shoot It News นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการแยกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าในเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.จึงทำให้วันนี้ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในที่ประชุมแต่คาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้ซึ่งหากมีการแยกกระทรวงจริงจะช่วยให้การพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมกีฬาการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาการสร้างนักกีฬาอาชีพและการวางรากฐานให้นักกีฬาเยาวชนมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
14: ความชัดเจนของการทำงานในด้านกิจการกีฬาเนี่ยจะพัฒนาทั้งเรื่องของความเป็นอาชีพมากขึ้นความเป็นเลิศการมีอุตสาหกรรมต่อเนื่องในการกีฬาการวางรากฐานกีฬาให้กับเยาวชนอันนี้จะเป็นการชัดเจนและโดยเฉพาะการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาครับที่กล่าวไปเป็นหัวใจของการพัฒนากีฬาก็จะต้องมีแล้วก็ชัดเจนโดยมีสถาบันที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
13: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20โดยพบว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนนักกีฬามีสมรรถภาพอยู่ในระดับดีและดีมากรวมกันร้อยละ81ถือเป็นผลที่น่าพอใจโดยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักกีฬาทุกคนจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งหมด3ครั้งโดยการทดสอบครั้งสุดท้ายจะมีขึ้นระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง31สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความพร้อมด้านร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนการแข่งขันทั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เตรียมประกาศรายชื่อ25ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน AFF ฮุนไดคัพ2026ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ YouTube ช้างศึกสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดประกาศปล่อยตัวอิกซานฟันดี้กองหน้าทีมชาติสิงคโปร์วัย27ปีไปร่วมทีมเตสปากุดมะทีมในศึกเจลีก3ประเทศญี่ปุ่นสำหรับอิกซานย้ายมาร่วมทัพเดอะแรบบิตในช่วงเล็กที่2ของฤดูกาล2021ถึง2022ลงเล่น100นัดรวมทุกรายการยิงไป50ประตูกับ4แอสซิสต์ลำพูนวอริเออร์เปิดตัวปุรเชษฐ์ทอดสนิทแนวรุกดีกรีทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีจากเมืองทองยูไนเต็ดเข้ามาเสริมทัพอย่างเป็นทางการโดยเป็นผู้เล่นรายที่10ที่เข้ามาเสริมทีมของทัพราชันโคขาวในฤดูกาลนี้ต่อจากฉัตรมงคลทองคีรีอาทิตย์เบิร์กหลุยเฟลิเป้คริสเตียนอีลิชโอชาเรนเรนโอคุงโบวาพุทธินันท์วรรณศรีแอนเดอร์สันชาเวสรัตพลหอมมาลานัทสิทธิ์ชูสายและโรดิโกมารันเยาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตเป็นเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
15: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ ต้องรีบขวนขวายสร้างความดีให้เต็มที่
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิตบรรณาธิการข่าวสุมาชรินโพธิ์ทองนาคและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเช่นเคยค่ะพบกันในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา21นาฬิกากับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะและเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งการประกวดนี้ค่ะเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะโดยรัฐสภาก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าโดยผ่านแว่นฟ้าค่ะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นพานที่จัดวางซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนบนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้พานแว่นฟ้าก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานค่ะในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกผลงานการประพันธ์โดยอุเทนพรมแดงก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องราวในค่ำคืนนี้ค่ะทบทวนกันสักเล็กน้อยนะคะจากตอนที่แล้วหลังจากที่มาวินลูกชายพ่ายแพ้ให้กับผู้เป็นพ่อในกระดานหมากรุกอีกครั้งก็ระเบิดอารมณ์ค่ะคว่ำกระดานหมากรุกจนกระจัดกระจายก่อนจะเดินหนีเข้าห้องนอนไปแต่คุณพ่อนั้นไม่ได้ปล่อยให้ความโกรธของลูกผ่านไปค่ะก็ได้เดินตามไปที่ห้องนอนของลูกชายพูดถึงเรื่องของกติกาของหมากรุกว่าการที่ลูกชายไม่ได้เคารพกติกาก็เหมือนกับคนขับรถกระบะที่ไม่เคารพกฎจราจรที่ชนแม่ของเขานั่นเองค่ะฝ่ายลูกชายก็เงียบงันไปค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันต่อค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟ้ากระดานหมากรุก

กระดานหมากรุกถูกวางแผ่ตรงกลางห้องนั่งเล่นในยามค่ำอีกครั้งเรือม้าบิชอปควีนคิงบิชอปม้าเรือวางเรียงรายริมด้านในสุดของกระดานสองฝั่งอีกแถวเป็นไพ่ผลพวกเบี้ยประจำการครบ8ตัวเทวินนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นด้านตัวหมากสีขาวลูกชายของเขานั่งจับจ้องกระดานอยู่ฝั่งตัวหมากสีดำเช่นเคยชายหนุ่มไม่ได้เล่นหมากรุกกับลูกมา 6-7 วันแล้วเขาเหนื่อยล้ากับการงานที่บริษัทมาทั้งวันกลับถึงบ้านยังต้องมาทำงานพิเศษต่อจนดึกดื่นเขาปล่อยให้ลูกชายนั่งดูการ์ตูนหรือเล่นเกมในแท็บเล็ตอยู่ในห้องนั่งเล่นตัวเองหลบเข้าไปนั่งทำงานในห้องนอนใหญ่กระทั่ง3ทุ่มเขาจะพาลูกไปส่งเข้านอนพูดซ้ำๆวันแล้ววันเล่าว่างานเสร็จแล้วจะกลับมาเล่นหมากรุกกับลูกเหมือนเดิมจากนั้นก็เข้าไปนั่งทำงานต่อเพื่อนบางคนรู้ดีว่าชีวิตของเทวินลำบากขึ้นกว่าแต่ก่อนจึงช่วยหางานออกแบบกราฟิกมาให้ทำเพื่อให้เขามีรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ

ผ่านมาเดือนกว่าแล้วนับตั้งแต่ชายหนุ่มสอนลูกชายให้เล่นหมากรุกสากลจำได้ดีว่าวันแรกมาวินออกอาการงี่เง่าพานพาโลจับกระดานพลิกคว่ำทั้งที่หมากยังไม่จบเกมยังดีที่ลูกชายคิดได้เพียงชั่วข้ามวันค่ำวันถัดมาแกเดินมาขอโทษเขาทั้งเรื่องแอบเอาตัววินออกไปจากกระดานและเรื่องคว่ำกระดานก่อนจบเกมหมากแกสัญญาว่าจะไม่ทำนิสัยแย่ๆอย่างนั้นแล้วขอให้พ่อเล่นหมากรุกด้วยกันอีกชายหนุ่มดึงลูกชายเข้ามาโอบกอดถือโอกาสเอ่ยสอนให้ลูกรู้จักเคารพกติกาเกมหมากไม่แกล้งโกงแอบหยิบตัวหมากของอีกฝ่ายไปจากกระดานไม่ล้มกระดานคว่ำอย่างไม่ยอมรับผลแพ้ชนะหรือทำอะไรก็ตามซึ่งไม่ซื่อสัตย์ต่อกติกาเกมและผู้เล่นอีกฝั่งแล้วเขาก็บอกให้ลูกไปหยิบกระดานหมากรุกมาเล่นด้วยกันใหม่ชายหนุ่มหาเวลาเล่นหมากรุกกับลูกก่อนส่งแกเข้านอนแทบทุกคืนนับจากนั้นมาวินเล่นแพ้ทุกกระดานอย่างเคยกระนั้นลูกชายไม่มีอาการวาดเหวี่ยงโมโหอีกแพ้กระดานหนึ่งแกรีบตั้งตัวหมากเพื่อเริ่มกระดานใหม่กินตัวหมากสำคัญของเขาได้แกหัวเราะดังลั่นหากหมากตัวเองเสียท่าเพลี้ยงพล้ำแกสายหัวไปมาทว่ายังหัวเราะออกมาได้มีอยู่ค่ำวันหนึ่งเทวินนึกหาวิธีเปลี่ยนปรับกติกาหมากรุกให้เล่นกันได้สนุกสูสีขึ้นเขาเสนอต่อตัวกวีนให้ลูกตัวหมากของลูกจะมีครบถ้วนตามปกติส่วนหมากฝั่งเขาจะไม่มีกวีนตั้งแต่ต้นกระดานมาวินเห็นดีเห็นงามด้วยในทันทีทว่าคืนนั้นเขายังเอาชนะลูกชายได้ทุกกระดานเหมือนเดิมเล่นหมากกันไปสักพักเขาก็กินกวีนของลูกชายได้ตัวหมากจึงกลับมาเท่ากันอย่างรวดเร็วคืนถัดมาเขาลองปรับกติกาอีกหนคราวนี้ให้ตัวกวีนของลูกได้รับอภิสิทธิ์มีถึง2ชีวิตถูกกินไปครั้งหนึ่งแล้วยังโผล่มาในตำแหน่งแรกของกระดานได้อีกครั้งมาวินชอบอกชอบใจยกใหญ่แต่สุดท้ายแกก็ได้รู้ว่านั่นยังช่วยให้เอาชนะพ่อไม่ได้อยู่ดีทันทีที่กินกวีนครั้งแรกเทวินขยับเรือมาประจำการท้ายกระดานอีกฟากเป็นการคุมเชิงกวีนอีกชีวิตโผล่มาตอนไหนก็ถูกดักจับกินง่ายดายชีวิตที่สองของกวีนกว่างตรงข้ามจึงแทบไม่มีประโยชน์ใดๆขึ้นมาเขาไม่ว่างเล่นหมากรุกกับลูกไปนานนับสัปดาห์ระหว่างนั้นชายหนุ่มติดตั้งเกมหมากรุกสากลให้ลูกเล่นในแท็บเล็ตไปพลางๆเขาบอกให้ลูกชายฝึกซ้อมฝีมือในเกมไปก่อนคืนไหนว่างแล้วเขาจะกลับมาเล่นด้วยเหมือนเคยอยากให้พ่อต่อให้แบบไหนดีลองเอาคิง2ชีวิตบ้างไหมชายหนุ่มถามลูกเมื่อกลับมานั่งเล่นหมากรุกด้วยกันอีกครั้งในคืนนี้มาวินสายหน้าไม่พ่อไม่ต้องต่อให้ผมอ้าวทำไมล่ะเกมหมากรุกที่ผมเล่นในแท็บเล็ตก็ต่อให้กันไม่ได้ผมอยากให้อีกฝั่งไม่มีควีนก็เอาออกไม่ได้ตัวควีนของผมถูกกินแล้วจะเอากลับมาอีกก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ผมเลือกเลเวลตามความยากของเกมได้นะผมเลือกแค่เลเวล1แล้วก็เล่นชนะได้กระดาน1แล้วด้วยลูกชายของเขาพูดพลางหัวเราะสดใสทว่าเทวินไม่ได้หัวเราะไปกับลูกด้วยคำบอกเล่าของลูกทำให้เขาฉุกใจคิดจนนิ่งงันไปเกมหมากรุกสากลในแท็บเล็ตดำเนินไปตามกติกาทุกอย่างตัวเกมอาจเลือกระดับความยากง่ายได้แต่ไม่อาจละเมิดกติกาอันเป็นสากลได้ทั้งสองฝ่ายต้องมีตัวหมากเท่ากันหมากแต่ละตัวก็มี1ชีวิตเหมือนกันไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบในกรอบกฎเดียวกันเขาพยายามสอนลูกชายให้เคารพกฎกติกาเพิ่งรู้ตัวว่าเผลอละเมิดกติกาของเกมหมากรุกเข้าเสียเองโดยไม่ทันได้คิดคนขับรถกระบะสีดำคันนั้นก็ละเมิดกติกาเช่นเดียวกัน

0: ควินทำใจเปิดดูคลิปวิดีโอนั้นได้เพียงหนเดียวกระนั้นเขายังคงจำภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์เกือบ2เดือนก่อนได้ติดตาไม่มีวันลืมกล้องติดหน้ารถเก๋งคันข้างหลังบันทึกวิดีโอไว้ได้ทุกวินาทีรถกระบะสีดำวิ่งสวนทางมาจากอีกฝากของสี่แยกถนนฝั่งนี้ปรากฏสัญญาณไฟจราจรสีเขียวแล้วรถคันหน้าเริ่มออกตัวไปพลันนั้นเองรถกระบะคันนั้นพุ่งฝ่าไฟแดงทะยานผ่านสี่แยกเลี้ยวตัดมาทางซ้ายรถเก๋งคันข้างหน้าเหยียบเบรกได้ทันท่วงทีรถเก๋งคันติดกล้องก็ห้ามล้อทันก่อนจะชนท้ายคันหน้าเข้าแต่รถมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับมาในเลนซ้ายสุดเบรกไม่ทันร่างเบาบางของมาริสาถูกชนโครมลอยละลิ้วก่อนล้มกลิ้งถลายไปกับพื้นถนนแข็งกระด้างวันนั้นลูกชายของเขารอคอยจนมืดค่ำยังไม่เห็นแม่กลับบ้านเหมือนเช่นทุกวันจนกระทั่งพ่อกลับมารับตอน2 ทุ่มเศษเพื่อไปดูแม่ที่โรงพยาบาลด้วยกันเป็นเวลายาวนานราวชั่วกับชั่วกันที่เทวินนั่งรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินโดยมีลูกชายหลับคาบนตักเขาแทบไม่ได้ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวทั้งร่างกายและจิตใจคล้ายมึนชาไปหมดรู้สึกว่างโหวงภายในเหมือนกับตับไตไส้พุงถูกสูบหายออกไปจากร่างไม่หลงเหลือกระทั่งพยาบาลออกมาบอกว่าภรรยาของเขาจะไม่ฟื้นตื่นมาอีกแล้วตอนนั้นเองน้ำตาเม็ดแรกจึงไหลล่วงลงมาเปียกเปื้อนใบหน้าลูกคืนวันต่อจากนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างพร่าพรายคล้ายอยู่ในหลับฝันเทวินกอดลูกชายร้องไห้นับครั้งไม่ถ้วนตลอดงานศพฝ่ายคนขับรถกระบะมาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมและเสนอเงินเยียวยาก้อนหนึ่งชายหนุ่มไม่มีเรี่ยวแรงจะรับรู้หรือต่อรองใดๆทั้งนั้นหลังงานศพเขากับลูกชายยังต้องมีลมหายใจต่อไปแต่ชีวิตไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วชายหนุ่มจำคำพูดของภรรยาได้ดีมาริสาเคยบอกว่าของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆคือพ่อแม่ขับมอเตอร์ไซค์กลับจากที่ทำงานถึงบ้านภรรยาของเขาจะหุงหาข้าวปลาเตรียมไว้สำหรับ3 ชีวิตในครอบครัววันไหนลูกมีการบ้านก็ช่วยสอนจนเสร็จดูลูกกินข้าวกินปลาและอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยก่อนส่งลูกเข้านอนเธอจะหาเกมอะไรสนุกเล่นกับลูกเป็นประจำทุกค่ำคืนภรรยาของเขาสั่งซื้อเกมกระดานบ้างเกมไพ่บ้างเกมตัวต่อบ้างและเกมอะไรต่อมีอะไรอีกหลากหลายรูปแบบจากร้านออนไลน์มาเล่นกับลูกมาร์คอสคือหนึ่งในนั้นตอนนี้มาริสาไม่อยู่แล้วเทวินสัญญากับตัวเองว่านอกจากทำหน้าที่พ่ออย่างที่เคยทำเขาจะทำหน้าที่แม่แทนเธอให้ดีที่สุด
1: พ่อไม่ต้องต่อตัวหมากให้ผมหรอกแพ้ก็ไม่เห็นเป็นไรเด็กเล่นหมากรุกแพ้ผู้ใหญ่ไม่แปลกอยู่แล้วผมจะเล่นกับพ่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอาชนะพ่อได้นั่นแหละแต่ตอนนี้พ่อเล่นเอาจริงแค่1 ก็พอนะ
0: เสียงของลูกชายฉุดดึงเทวินกลับสู่ปัจจุบันขณะแกพูดพร้อมกับยิ้มกว้างให้พ่อดูเหมือนลูกชายของเขาเข้าใจมากขึ้นแล้วว่าพ่อนั่งอยู่อีกฟากกระดานหมากรุกตรงข้ามกับแกในฐานะผู้เล่นเกมร่วมกันภายใต้กฎกติกาเดียวกันไม่ใช่ศัตรูคู่อาฆาตที่จ้องเอาชนะคะคานกันให้ได้โดยไม่สนถูกผิดและมาวินคงพอนึกรู้แล้วว่าชัยชนะที่ได้มาจากการละเมิดกติกาไม่มีค่าตรงไหนเลยเป็นคนแพ้ตลอดการผู้เคารพกติกายังน่าภาคภูมิใจเสียกว่าลูกชายไม่เคยได้เห็นคลิปวิดีโอนั่นทว่าเทวินก็เล่าให้แกฟังว่าแม่ของแกต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะคนมักง่ายขับรถไม่เคารพกฎคนนั้นโอเคงั้นลูกเดินก่อนเลยเทวินพยักพะเยิดให้ลูกเริ่มเกมมาวินเริ่มเดินตัวหมากตัวแรกแล้วแกขยับเบี้ยตัวหนึ่งออกไป2 ช่องครั้นถึงตาเดินอีกตาก็ขยับเบี้ยข้างเคียงกันออกไปเพียงช่องเดียวเบี้ยเริ่มผูกกันอย่างมีชั้นเชิงรอบคอบขึ้นไม่เดินสเปะสปะไปอยู่ตัวเดียวโดดเดียวอย่างแต่ก่อนเด็กวัย8 ขวบเริ่มเข้าอกเข้าใจเกมกระดานอันซับซ้อนมากขึ้นทีละน้อยเล่นยังไม่ทันจบกระดาน
1: เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังแทรกขึ้นมาคนโทรมาหาเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานึกหงุดหงิดอยู่เหมือนกันที่ถูกขัดจังหวะยามใช้เวลากับลูกทว่ามาวินดูไม่ได้อารมณ์เสียเหมือนคราวก่อนแกเปิดรอยยิ้มให้พ่อแล้วเอ่ยบอกพ่อไปคุยโทรศัพท์ก่อนก็ได้เดี๋ยวผมนั่งรองั้นพ่อขอไม่เกิน10นาทีนะลูกเดี๋ยวมาเล่นกันต่อเขาเกือบหลุดบางคำพูดออกไปอีกแต่ห้ามปากตัวเองไว้ได้ทันทำแค่แต่ปุ่มรับสายลูกจากห้องนั่งเล่นเดินตรงไปยังห้องนอนอาจบอกเหตุผลได้ไม่แน่ชัดนักว่าเพราะอะไรแต่เทวินมั่นใจเหลือเกินว่าเมื่อกลับไปนั่งคนละฝากกระดานหมากรุกกับลูกชายอีกครั้งเขาจะไม่เห็นกวีนหรือหมากสีขาวตัวไหนๆหายไปจากกระดาน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในเรื่องคนละฟากกระดานหมากรุกที่ประพันธ์โดยอุเทนพรหมแดงได้จบลงแล้วค่ะหลังจากที่ลูกชายมาขอโทษคุณพ่อและทั้งคู่ก็กลับมาเล่นหมากรุกด้วยกันแม้ว่าคราวนี้จะนั่งกันอยู่คนละฟากของกระดานหมากรุกอีกครั้งแต่บรรยากาศของการเล่นก็แตกต่างออกไปจากเดิมเพราะลูกชายไม่ได้มุ่งที่จะเอาชนะด้วยอารมณ์แต่เข้าใจเหตุผลกลยุทธ์การเล่นและให้ความเคารพต่อกฎกติกาของเกมวรรณกรรมเรื่องนี้ค่ะก็ทำให้เราได้ตระหนักว่ากฎกติกาเป็นกรอบที่ทำให้เราทุกคนอยู่ร่วมกันเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตในสังคมหากทุกคนเคารพกฎเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับผลของการกระทำของตนเองความสูญเสียและความขัดแย้งก็อาจลดน้อยลงคนละฟากกระดานหมากรุกได้สะท้อนว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การชนะคู่ต่อสู้แต่คือการเอาชนะตัวเองเปิดใจเรียนรู้และเติบโตขึ้นเป็นคนที่เข้าใจกฎกติกาของการใช้ชีวิตค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วเราจะกลับมาพบกันนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ๆมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพิญญ์ยศรุ่งสมัยคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2บาท56สตางค์เบนซินลด2บาท51สตางค์มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.รายงานผลการประชุมประจำวันนี้โดยมีมติสำคัญในการปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศลงทั้งกลุ่มดีเซลและเบนซินเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลปรับราคาลดลง2บาท56สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดปรับราคาลดลง2บาท51สตางค์ต่อลิตรโดยมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายกรัฐมนตรีร่วมงานวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ย้ำความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยอียิปต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ครบรอบ74ปีตามคำเชิญของนางฮาละยูซุฟอามัดรอยับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทยที่โรงแรมดีแอทินีโฮเทลกรุงเทพโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอียิปต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพไว้วางใจและมิตรภาพที่มีมายาวนานโดยอียิปต์เป็นประเทศแรกในภูมิภาคอาหรับและทวีปแอฟริกาที่สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยซึ่งความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี2568มูลค่าการค้าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ภาคเอกชนไทยได้ขยายการลงทุนในอียิปต์มากขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาผ่านข้อริเริ่มไทยแอฟริกาและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอียิปต์ในฐานะหุ้นส่วนสำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจเข้มสกัดยาเสพติดเข้าเกาะพะงันจับผู้ต้องหาพร้อมยาไอซ์และอุปกรณ์การเสพซุกในรถส่งขนมปัง
4: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ต้องหาที่ท่าเรือเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังตรวจค้นรถกระบะตู้ทึบที่ใช้ขนส่งขนมปังเข้าเกาะและพบยาไอซ์ประมาณ2กรัมพร้อมอุปกรณ์การเสพซุกซ่อนอยู่ภายในรถจากการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นพบสารเสพติดในร่างกายโดยผู้ต้องหารับสารภาพว่าเสพยา

0: ไอซ์แต่ปฏิเสธข้อหาครอบครองยาเสพติดอ้างว่ายาดังกล่าวเป็นของผู้ร่วมเดินทางอีกคนที่ฝากไว้ในรถก่อนหลบหนีอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อต่อคำให้การและได้ควบคุมตัวไปสอบสวนเพิ่มเติมพร้อมส่งตรวจยืนยันสารเสพติดในร่างกายเพื่อนำผลตรวจประกอบสำนวนคดียืนยันว่าจะเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจบริเวณท่าเรือซึ่งเป็นจุดสกัดสำคัญเพื่อป้องกันการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่เกาะและเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กกต.ประกาศรับรองผลเลือกตั้งท้องถิ่นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแล้ว
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาต่างประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7 กรกฎาคม 2569ซึ่งผลการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ได้รับการประกาศผลครบทั้ง50เขตเลือกตั้งนอกจากนี้กกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง4เขตเลือกตั้งรวม24คนจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัตน์มีลักษณะ

0: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันพบกันในช่วงค่ำคืนวันอังคารนี้ในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะกับดิฉันแก้วภูมิรัตน์มีลักษณะทำหน้าที่ดำเนินรายการในค่ำคืนนี้ค่ะอยู่ด้วยกันตลอด1 ชั่วโมงนี้ก็จะนำสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้หลายท่านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าสภาพอากาศช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะแปรปรวนบางวันแดดร้อนจนถ้าไม่เปิดเครื่องปรับอากาศก็อยู่ไม่ไหวแต่พอช่วงเย็นๆใกล้เลิกงานจะกลับบ้านฝนก็ตกลงมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกในช่วงนี้ค่ะเรามาติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศในช่วง7 วันจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันนะคะสำหรับในช่วง7 วันนี้ประเทศไทยจะมีฝนลดลงจากช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับในช่วงวันที่7ถึงวันที่9นะคะและจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กรกฎาคมนี้ก็จะมีฝนกลับมาเพิ่มอีกครั้งค่ะเมื่อร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งคาดการว่าสำหรับภาคเหนือนะคะในช่วงปลายสัปดาห์จะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ60-70%ของพื้นที่ค่ะเช่นเดียวกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่แนวโน้มมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนทางภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงต้นสัปดาห์นี้จะมีฝนร้อยละ20-40%ของพื้นที่ค่ะแต่ประมาณวันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60-70%ของพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกค่ะยังคงต้องเฝ้าระวังค่ะในช่วงปลายสัปดาห์มีโอกาสเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า3เมตรค่ะก็ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกค่ะคุณผู้ฟังในช่วงปลายสัปดาห์นี้นอกจากนี้ค่ะก็มีข้อมูลของพายุใต้ฝุ่นบาหวีค่ะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งทางด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึงวันที่12กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบอกว่าพายุลูกนี้ไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะแต่สำหรับผู้ที่มีแผนการเดินทางไปยังประเทศจีนหรือประเทศไต้หวันนะคะแนะนำให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางค่ะพูดถึงสภาพอากาศแล้วนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทั้งร้อนทั้งฝนร่างกายของเราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดค่ะหากไม่ได้ดูแลสุขภาพให้ดีก็อาจเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายก็ได้นำคำแนะนำจากทางกรมอนามัยมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะเริ่มจากการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอวันละ 6-8 แก้วเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายรับประทานอาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพรไทยไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบกระเพราค่ะนอกจากจะช่วยเพิ่มรสชาติอาหารแล้วยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นอีกด้วยและเสริมภูมิคุ้มกันด้วยผักและผลไม้ตามฤดูกาลค่ะที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่มีประโยชน์อีกเรื่องนึงค่ะคือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการเดินเร็วหรือว่าการเดินออกกำลังกายค่ะวันละประมาณ30นาทีก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้และที่สำคัญค่ะคือเรื่องของการพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับวัยผู้ใหญ่ค่ะควรนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันสำหรับเด็กเล็กนะคะก็จะมีชั่วโมงการนอนที่ยาวนานกว่าผู้ใหญ่สักหน่อยเด็กเล็กก็จะนอนอยู่ที่ประมาณ 9-11 ชั่วโมงค่ะสำหรับผู้สูงอายุหลายคนมักจะคิดว่าเมื่อเข้าวัยสูงอายุนอนวันละ 4-5 ชั่วโมงก็เพียงพอแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะผู้สูงอายุก็ควรนอนหลับพักผ่อนประมาณ 7-8 ชั่วโมงต่อวันค่ะแต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตก็อาจจะทำให้นอนหลับยากหรือว่าตื่นกลางดึก การเปลี่ยนแปลงของร่างกายค่ะเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างแต่ที่ไม่ควรเปลี่ยนนะคะก็คือชั่วโมงของการนอนคุณภาพของการนอนของผู้สูงอายุที่ลดลงเนี่ยทำให้หลายคนนอนไม่เพียงพอก็มีปัจจัยที่ทำให้ช่วงเวลาการนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพค่ะเช่นการงีบหลับในเวลากลางวันการนอนไม่เป็นเวลาหรือการเข้านอนเมื่อเวลานอนผ่านไปแล้วหรืออาจจะเป็นปัจจัยจากโรคต่างๆค่ะโรคประจำตัวหรืออาการปวดด้วยสาเหตุต่างๆความไม่สุขสบายของร่างกายก็เป็นปัญหาได้เช่นกันที่ทำให้การนอนหลับในผู้สูงอายุมีคุณภาพลดลงอย่างไรก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่เดี๋ยวในช่วงนี้ค่ะเราพักรับฟังบทเพลงเพราะๆได้กันก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามสาระที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกของเราค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ายิ่งโลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ก็จะหนาวแต่ความจริงค่ะวันนี้7กรกฎาคมค่ะเป็นวันที่โลกอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องนี้ด้วยกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนภูมิคุ้มกันสื่อสร้างได้ทุกช่วงวัยปัจจุบันต้องยอมรับว่าเด็กๆเติบโตมากับมือถือแท็บเล็ตและโซเชียลมีเดียสื่ออยู่รอบตัวทั้งความรู้และความเสี่ยงเด็กบางคนเสพข่าวปลอมบางคนติดเกมติดคลิปสั้นบางคนถูกชักจูงด้วยคอนเทนต์รุนแรงหรือเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนในโลกออนไลน์พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มกังวลว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้ลูกได้อย่างไรและควรเริ่มแบบไหนให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยวันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติผู้มารับแพทย์เฉพาะด้านเด็กและวัยรุ่นและผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนที่จะมาให้คำแนะนำแบบเข้าใจง่ายเพื่อให้พ่อแม่ดูแลลูกได้อย่างปลอดภัยในโลกดิจิทัลค
2: ่ะหลักการแรกเลยเด็กอายุต่ำกว่า2ปีไม่ควรใช้โซเชียลมีเดียทุกรูปแบบ 2-6 ปีกรุณาใช้เพียงเพื่อจำเป็นและให้ใช้เป็นสะพานเชื่อมโดยที่ตัวหลักก็คือพ่อแม่หรือถ้าไปอยู่ที่เดย์แคร์ก็คือครูและเพื่อนครับตัวเป็นๆนะไม่ใช่เทคโนโลยีใช้เทคโนโลยีเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมโปรดขีดเส้นใต้คำว่าสะพานเชื่อมความหมายง่ายๆก็คือเช่นอาจจะมีเสียงบรรเลงในขณะที่พ่อกำลังเล่านิทานพวกนี้อาจจะต้องใช้ AI เข้ามาเป็นองค์ประกอบเล็กๆแต่ตัวคุณพ่อก็ยังอยู่และเป็นผู้เล่านิทานด้วยตัวของเขาเองกรุณาลิมิตให้มันเป็นเพียงแค่สะพานเชื่อมแต่ของจริงชีวิตจริงๆบูรณาการประสาทสัมผัสมันเป็นโอกาสของช่วงชีวิตของเด็กปฐมวัยถ้าคุณพ่อคุณแม่ช่วยเวลาตรงนี้เท่ากับว่าคุณพ่อคุณแม่ช่วยทั้งชีวิตของเด็กเลยครับเพราะเซลล์สมองกำลังพัฒนาเซลล์ที่เลี้ยงกำลังพัฒนาในช่วงของเด็กปฐมวัยพอขึ้นไปสู่ระดับวัยเรียนก็คือ 6-12 ปีใช้อย่างมีจังหวะจากคนและรู้จักเท่าทันกับมิติของสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือมีวินัยในการเล่นเพื่อเหลือเวลามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมจะต้องเจอกับสังคมด้วยไม่มีคำว่า introvert เร็วเกินไปนะไม่ต้องไปเที่ยววางวินิจฉัยเขาเป็น introvert ก็ให้เขาเล่นเกมไปอย่างเดียวมันไม่ใช่เข้าใจผิดก็คือมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเขาต้องเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเขาต้องเรียนรู้อยู่ในละแวกบ้านเขาต้องเรียนรู้อยู่กับคนที่ต่างวัยซึ่งกันและกันเขาต้องมีกิจกรรมร่วมกับธรรมชาติบ้างไม่ใช่ห่างไกลจากธรรมชาติซะเลยเขาต้องเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับการออกกำลังกายศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเรื่องราวจริงๆที่ไม่ได้อยู่ในโลก AI จะต้องเหลือเวลาไปจัดการกับไอ้กิจกรรมต่างๆเหล่านี้ควบคู่กันไปไม่ใช่มีแต่ AI เพียงอย่างเดียวครับ
1: ในการสร้างภูมิคุ้มกันสื่อให้เด็กๆไม่ใช่การห้ามใช้มือถือแต่คือการสอนให้เด็กรู้เท่าทันคิดเป็นและควบคุมตัวเองได้เด็กเล็กต้องเน้นการดูแลใกล้ชิดและกิจกรรมพัฒนาการวัยประถมต้องฝึกวินัยและการแยกแยะสื่อและวัยรุ่นต้องเน้นความปลอดภัยความเข้าใจและการสื่อสารในครอบครัวเพราะในโลกที่สื่ออยู่รอบตัวสิ่งที่พ่อแม่ให้ลูกได้ดีที่สุดไม่ใช่การปิดกันแต่คือเกราะป้องกันที่ทำให้ลูกอยู่กับสื่อได้ยังปลอดภัยค่ะ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันกันค่ะคุณผู้ฟังบทเพลงเพราะๆที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นผลงานจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะฟังเพลงเพราะๆนะคะช่วยเติมเต็มความสดชื่นก่อนที่เราจะกลับมาเติมๆกันในสาระความรู้ที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงนี้เวลาที่เรามองท้องฟ้าในแต่ละวันเห็นดวงดาวกันหรือเปล่าคะโลกของเราซึ่งกำลังโคจรรอบดวงอาทิตย์นั้นในแต่ละช่วงของปีอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันค่ะตอนที่สมัยเราเรียนเราอาจจะเคยเห็นภาพวงโคจรของโลกแต่ว่าวงโคจรของโลกนะคะไม่ได้เป็นวงกลมแต่ว่าเป็นวงรีค่ะก็ทำให้มีช่วงที่โลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด แล้วก็มีช่วงที่โลกอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดและบังเอิญว่าวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมเป็นวันที่โลกของเราอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีและแม้ว่าโลกจะอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์ค่ะแต่หลายประเทศก็ยังคงเผชิญกับอากาศร้อนขณะที่ในประเทศไทยก็เผชิญกับฤดูฝนสำหรับในปี2569นี้ค่ะสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติบอกว่าโลกจะเคลื่อนที่ไปถึงตำแหน่งที่อยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในวันนี้ค่ะ7กรกฎาคมโดยมีระยะห่างประมาณ152ล้านกิโลเมตรแต่อยู่ใกล้อย่างนี้ก็ใช่ว่าโลกจะเย็นลงนะคะเพราะว่าฤดูกาลบนโลกไม่ได้เกิดจากระยะห่างระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์แต่เกิดจากแก่โลกที่เอียงค่ะเมื่อโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ตลอดทั้งปีความเอียงของแกนโลกนี่เองค่ะที่ทำให้แต่ละพื้นที่ของโลกได้รับแสงอาทิตย์ในมุมที่แตกต่างกันรวมถึงได้รับแสงเป็นระยะเวลาที่ไม่เท่ากันก็ส่งผลให้อุณหภูมิความยาวของช่วงกลางวันกลางคืนตลอดจนฤดูกาลของแต่ละซีกโลกแตกต่างกันออกไปค่ะในช่วงเวลานี้ซีกโลกเหนือกำลังหันเข้าหาดวงอาทิตย์มากกว่าจึงได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานกว่าปกติค่ะหลายประเทศในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนแม้ว่าโลกจะอยู่ไกลดวงอาทิตย์ที่สุดในรอบปีก็ตามค่ะส่วนทางซีกโลกใต้ค่ะจะได้รับแสงอาทิตย์น้อยกว่าก็จะอยู่ในช่วงของฤดูหนาวค่ะและประเทศไทยของเรานั้นนะคะแม้จะอยู่ในซีกโลกเหนือแต่ว่าตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อนดังนั้นการแบ่งฤดูกาลของประเทศไทยค่ะไม่ได้อาศัยตำแหน่งของโลกที่อยู่ใกล้หรือไกลดวงอาทิตย์เป็นหลักแต่อยู่กับอิทธิพลของกระแสลมมรสุมค่ะช่วงเดือนกรกฎาคมนี้มีอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดพาความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียและทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมก็ทำให้หลายพื้นที่มีฝนตกค่ะคุณผู้ฟังคะจักรวาลที่อยู่เหนือศีรษะของเราก็มีเรื่องราวที่น่าศึกษาอีกมากมายค่ะหลายเรื่องก็เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดฤดูกาลการเพาะปลูกการเดินเรือหรือถ่ายทอดเป็นตำนานเป็นเรื่องเล่าที่สืบต่อกันมาและเมื่อพูดถึงดวงดาวและเรื่องเล่านะคะก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งสำหรับวันที่7เดือน7ทั้งประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นค่ะเป็นเทศกาลแห่งความรักเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามตำนานเรื่องเล่าของเทศกาลทานามาตะหรือเทศกาลดวงดาวของประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเบื้องหลังนะคะมีตำนานความรักอันน่าประทับใจของดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะแต่เดี๋ยวในช่วงนี้เราไปรับฟังบทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันสักครู่ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาติดตามตำนานแห่งความรักได้

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอน AI กับโลกภาพยนตร์ผู้ช่วยอัจฉริยะแต่ไม่ใช่ผู้กำกับโลกของภาพยนตร์กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อ AI ก้าวเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในแทบทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตตั้งแต่การคิดบทวางสตอรี่ไปจนถึงการสร้างภาพเสียงและเทคนิคพิเศษเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงเครื่องมือเสริมวันนี้กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของวงการหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลผู้จัดละครและผู้สร้างภาพยนตร์อิสระได้นำ AI เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในกระบวนการสร้างภาพยนตร์ทำให้การผลิตรวดเร็วขึ้นลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและสามารถควบคุมงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2: ผมก็ทำงานอยู่กับ AI อยู่ตลอดครับคือผมเขียนบทเขียนเรื่องเองผมทำรีเสิร์ชทำวิจัยผมก็ใช้ AI ในการช่วยทำรีเสิร์ชเราสามารถวิเคราะห์รูปวิเคราะห์เนื้อหาวิเคราะห์วิดีโอนะฮะแล้วเอาแนวคิดเหล่านั้นมาตกผลึกตกตะกอนในการที่จะทำพรีเซนเทชันดีๆนะครับเพราะเราไม่ได้มีทักษะทางด้านศิลปะบางอย่างนะเราสามารถทำพรีเซนเทชันดีๆที่จะนำเสนอสามารถจะทำงาน100งานที่ไม่จำเป็นต้องไปจ้างในเรื่องไม่เป็นเรื่องเราสามารถที่จะลดทอนเหล่านั้นได้แล้วเอาเงินเหล่านั้นไปจ้างคนที่เก่งจริงๆมาทำงานให้เราในส่วนที่มันจะได้ผลตอบแทนจริงๆดีกว่าในระหว่างที่เรามีโอกาสได้ทดลองได้เทสระบบได้อีกมากโดยที่ไม่ได้เสียเงินเกินไปซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะประเทศไทยไม่ได้ประเทศ R&D เราไม่มีทรัพยากรพอที่จะทำ R&D หรือ Research and Development AI เหล่านั้นมันทำให้เราได้ลองผิดลองถูกได้ก่อนที่เราจะมาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงว่าเราทำอะไรได้ผมว่ามันวิเศษนะครับ
1: แม้ AI จะเข้ามามีบทบาทในโลกภาพยนตร์มากขึ้นจนดูเหมือนทำได้แทบทุกอย่างแต่ความจริงคือยังไม่อาจแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดนะคะเพราะ AI เก่งเรื่องการประมวลผลที่รวดเร็วและแม่นยำแต่สิ่งที่ยังขาดคือความรู้สึกแม้จะเรียนแบบท่าทางหรือเสียงได้แนบเนียนก็ยังไม่อาจเข้าใจอารมณ์ลึกๆของมนุษย์ได้จริงเพราะภาพยนตร์ที่ดีไม่ใช่แค่ภาพสวยหรือเทคนิคล้ำสมัยแต่คือเรื่องราวที่จริงใจซึ่งยังต้องอาศัยหัวใจของมนุษย์ในการถ่ายทอดและไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลแค่ไหนความเป็นมนุษย์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการเล่าเรื่องค่ะ
2: อย่าคิดว่า AI เป็นสิ่งที่มาคิดแทนเราเรายังเป็นผู้คิดอยู่เรายังบอกเลยว่าเราอยากทำหนังโรแมนซ์เราอยากทำหนังบู๊เราอยากทำเรื่องเกี่ยวกับยานอวกาศเลยแล้วก็ตามแต่ AI เป็นเพียงแค่เครื่องมือครับดังนั้นถ้าถามว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนมันอาจจะทำให้เกิดอิสรภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นในอนาคตมากกว่าการทำ CG ทั่วไปการถ่ายกรีนสกรีนฉากเขียวหรือการจะใช้จอ LED ไปในอนาคตเราสามารถที่จะเขาเรียกเจนขึ้นมาเจนภาพเหล่านั้นขึ้นมาให้ทำงานร่วมกับนักแสดงได้เอานักแสดงแค่ท่าทางของนักแสดงแล้วไปใส่ในสิ่งอื่นได้มันก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งแต่ท้ายที่สุดมันก็ยังอยู่ที่จินตนาการหรือที่การเล่าเรื่องที่เราเรียนกันมาในโรงเรียนสอนภาพยนตร์และอื่นๆนะฮะเรามีม้าที่ดีแค่ไหนเราไม่มีคนมาขับม้าเราม้ามันก็วิ่งไปตะเลิดเปิดเปิงไปทั่วครับเราต้องการคนมาขับม้าครับเราต้องการคนที่มีทักษะทางด้านนิเทศคนที่เข้าใจในมุมมองการเล่าเรื่องคนที่เข้าใจในมุมมองการนำเสนอในด้านต่างๆเรายังขาดสิ่งเหล่านี้อีกมากยิ่งเครื่องมือทำให้เราเขาเรียก democratize ทำให้ทุกคนเข้าถึงงานได้แล้วเราควรจะใช้เครื่องมือเหล่านั้นในการที่จะผลักดันตัวเองให้เข้ามาอยู่ในกระบวนการของงานด้วยครับเราไม่สามารถดูสิ่งที่จำลองตลอดไปได้เพราะสมองเรามันไม่ได้ออกแบบมาแบบนั้น
1: ท้ายที่สุดแล้วผู้กำกับนักเขียนบทนักแสดงรวมถึงบุคลากรด้านนิเทศศาสตร์ก็ยังคงเป็นหัวใจของการสร้างภาพยนตร์เพราะ AI ไม่ใช่ผู้แทนที่แต่คือเครื่องมือที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้ดีขึ้นและไกลขึ้นในอนาคตภาพยนตร์ที่ผู้คนจดจำมากที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องที่ใช้ AI มากที่สุดแต่คือภาพยนตร์ที่ใช้ AI อย่างเข้าใจและยังคงรักษาหัวใจของความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เรื่องเล่ามีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพียงแค่อย่างเดียวแต่คือความรู้สึกที่ส่งต่อจากมนุษย์สู่มนุษย์ค่ะ
3: ที่19กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติ เป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันในช่วงค่ำคืนวันนี้นะคะ7เดือน7นะคะเราก็มีตำนานความรักของดวงดาวมาเล่าให้ฟังกันค่ะทางฝั่งของประเทศจีนหลายท่านน่าจะเคยได้ฟังเรื่องของสาวทอผ้ากับหนุ่มเลี้ยงวัวกันมาบ้างแล้วที่ว่าจะมีเพียง1วันในรอบปีค่ะที่ทั้งสองจะได้พบกันบนสะพานแห่งดวงดาวข้ามทางช้างเผือกส่วนตำนานทางฝั่งญี่ปุ่นค่ะชื่อว่าทานะบาตะหรือเทศกาลแห่งดวงดาวค่ะก็มีพื้นฐานมาจากนิทานของจีนเรื่อง7นางฟ้าและก็ได้รับการเล่าขานในวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกค่ะโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะคะซึ่งเรื่องเล่านี้ค่ะก็มีอยู่ว่ามีนางฟ้าองค์หนึ่งค่ะนามว่าโอริฮิเมะหรือเวกาเป็นลูกสาวของเทพผู้ครองสวรรค์เธองดงามขยันขันแข็งและเป็นที่เรื่องลือในหมู่เทพเรื่องฝีมือการทอผ้าที่งดงามวิจิตรหาตัวจับยากโอริฮิเมะทุ่มเทเวลาแทบทั้งหมดไปกับการทอผ้าจนแทบไม่ได้หยุดพักพระบิดาของเธอเห็นแบบนั้นก็ทั้งเป็นห่วงและก็สงสารค่ะไม่อยากให้ลูกสาวใช้ชีวิตอยู่กับการทอผ้าเพียงอย่างเดียวจึงจัดพิธีเลือกคู่ครองให้กับโอริฮิเมะได้พบกับผู้ที่จะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตในพิธีเลือกคู่มีชายหนุ่มมากมายให้โอริฮิเมะได้เลือกสรรค่ะแต่ชายหนุ่มที่โอริฮิเมะถูกใจกลับเป็นเพียงชายเลี้ยงวัวธรรมดานามว่าฮิโกโบชิหรืออันแตทั้งสองตกหลุมรักกันตั้งแต่วินาทีแรกที่สบตาเมื่อเทพผู้เป็นบิดาเห็นว่าทั้งสองถูกตาต้องใจกันจึงจัดให้ทั้งสองแต่งงานกันสมดังใจปรารถนาค่ะแต่ทว่าก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อได้ใช้ชีวิตร่วมกันทั้งสองก็ลุ่มหลงอยู่ในความรักจนไม่ได้ทำงานทำการค่ะโอริฮิเมะไม่ยอมกลับไปทอผ้าดังเดิมส่วนฮิโกโบชิก็ละทิ้งวัวของตัวเองจนทำให้วัวเดินเพ่นพ่านไปทั่วสวรรค์ก่อความเดือดร้อนแก่เหล่าเทพอย่างมากเมื่อพระบิดาของโอริฮิเมะทราบเรื่องก็โกรธและผิดหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะจึงลงโทษทั้งสองให้แยกจากกันโดยเนรมิตแม่น้ำทางช้างเผือกขึ้นมาขวางกั้นไม่ให้ทั้งคู่ได้พบกันค่ะเมื่อทั้งสองต้องแยกจากกันโอริฮิเมะก็เศร้าโศกเสียใจจนไม่อาจทอผ้าได้สวยงามดังเดิมความหดหู่ไร้ชีวิตชีวาของเธอก็ทำให้พระบิดาเกิดความสงสารจึงยอมใจอ่อนแล้วก็อนุญาตให้โอริฮิเมะและฮิโกโบชิได้กลับมาพบกันปีละ1ครั้งในวันที่7เดือน7ของทุกปีค่ะแต่มีเงื่อนไขว่าเมื่อพบกันแล้วทั้งสองต้องกลับไปทำงานอย่างขยันขันแข็งดังเดิมไม่ละเลยหน้าที่เพราะมัวหลงอยู่ในความรักอีกต่อไปอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถึงเวลาที่มาพบกันทั้งสองไม่อาจข้ามทางช้างเผือกไปหากันได้ทำได้เพียงยืนมองหน้ากันจากคนละฟากฝั่งของทางช้างเผือกฝูงนกกางเขนที่บินผ่านมาค่ะเห็นทั้งสองยืนโศกเศร้าจึงไถ่ถามสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อฝูงนกกางเขนได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดก็เกิดความสงสารขึ้นมาจับใจพากันต่อตัวเรียงกันเป็นสะพานนกกางเขนทำให้โอริฮิเมะและฮิโกโบชิสามารถข้ามทางช้างเผือกมาพบกันได้อีกครั้งและเหล่านกกางเขนต่างสัญญาว่าจะกลับมาเป็นสะพานให้ทั้งสองได้ข้ามมาพบกันในวันที่7เดือน7ของทุกปียกเว้นในปีที่มีฝนตกเพราะสายฝนทำให้ฝูงนกไม่สามารถบินมาสร้างสะพานได้ในปีที่ฝนตกนั้นทั้งสองจะต้องเฝ้ารอการพบกันต่อไปอีก1ปีก็เป็นตำนานจากทางฝั่งของญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเก็บความรู้จากกลุ่มดวงดาวในวันที่7เดือน7นะคะถ้าหากว่าฝนไม่ตกเราจะมองเห็นทางช้างเผือกขั้นกลางอยู่ระหว่างดาวเวกาในกลุ่มดาวพินกับดาวอันแตรในกลุ่มดาวนกอินทรีขณะเดียวกันค่ะเราจะได้เห็นดาวเดเนฟในกลุ่มดาวหงอยู่ตรงกลางทางช้างเผือกทำหน้าที่เหมือนเป็นสะพานเชื่อมให้ดาวทั้งสองดวงได้พบกันนอกจากนี้ค่ะหากสังเกตเห็นดาวเดเนฟแล้วไล่สายตาตามแนวทางช้างเผือกลงไปทางดาวอันบิลิโอผ่านกลุ่มดาวหงมุ่งสู่กลุ่มดาวแมงป่องและกลุ่มดาวคนยิงธนูก็จะเจอตำแหน่งใจกลางทางช้างเผือกค่ะซึ่งมีดาวฤกษ์และวัตถุบนท้องฟ้าอยู่อย่างหนาแน่นสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากอยู่ในสถานที่ที่มืดสนิทไร้แสงรบกวนจะมีลักษณะคล้ายแถบเมฆพาดผ่านบนท้องฟ้า สวยงามมากทีเดียวค่ะขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือนาริตที่เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และเทศกาลทานบาตะค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะก็หมดเวลาของรายการสาระสารพันแล้วแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนค่ะมาพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าก็จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลานี้3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยสำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีเพราะมีบริการส่งยาถึงบ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานประกันสังคมเดินหน้ายกระดับบริการรักษาพยาบาลเปิดให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังและอาการคงที่สามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้ฟรีครอบคลุม26โรคพร้อมมีบริการส่งยาถึงบ้านไปจนถึงสิ้นเดือนนี้นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ยกระดับการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลด้วยโครงการสนับสนุนการรักษาผ่านระบบบริการพบแพทย์ทางไกลสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง26โรคและมีอาการคงที่สามารถพบแพทย์จากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วม118แห่งทั่วประเทศผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเพราะมีบริการจัดส่งยาถึงบ้านหลังพบแพทย์โดยไม่ต้องเดินทางไปรับยาด้วยตนเองซึ่งโครงการนี้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือสอบถามสายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำเดินหน้าภารกิจแก้ปัญหาที่ดินทับลานและภูเก็ตโมเดลทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกมั่นใจผลงานชัดไม่ใช่รัฐมนตรีโลกลืม
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและก็สั่งการของนายกรัฐมนตรีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนตัวมั่นใจว่าผลงานของกระทรวงทรัพย์มีความคืบหน้าต่อเนื่องและไม่ได้อยู่ในกลุ่มรัฐมนตรีที่ไร้ผลงานที่ผ่านมาได้เร่งแก้ไขปัญหาที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

0: ที่สะสมมาหลายปีเช่นภูเก็ตโมเดลเพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาดสาธารณะให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมและอยู่ระหว่างดำเนินการกับสิ่งปลูกสร้างที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบริเวณหาดฟรีดอมรวม22รายการเร่งเดินหน้าการจัดสรรที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยให้ประชาชนผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติตั้งเป้าจัดสรรสิทธิ์ในที่ดินให้ครอบคลุม1ล้านครัวเรือนภายในปี2570พร้อมผลักดันแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อสร้างความชัดเจนด้านสิทธิ์ของประชาชนรวมถึงผลักดันมาตรการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพัฒนากฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเข้มงวดตรวจสอบปัญหามลพิษตามข้อร้องเรียนของประชาชนติยาพันยังเทียนรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายคืนนี้อาร์เจนตินาพบอียิปต์ขณะที่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียลุ้นเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม2คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบอียิปต์ลงสนามเวลา23นาฬิกาสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวที่ในรอบ32ทีมสุดท้ายต้องเล่นถึง120นาทีส่งผลให้นักเตะหลายรายยังฟื้นตัวไม่เต็มที่โดยฟากุนโดเบลิน่าซึ่งมีอาการบาดเจ็บจนถูกเปลี่ยนตัวออกอาจจะยังไม่พร้อมซึ่งในตำแหน่งนี้มีนิโคลัสตายาฟิโกทดแทนส่วนนิโก้กอนซาเลสปีกตัวเก่งยังต้องลุ้นความฟิตจากอาการข้อเท้าแพลงด้านลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาดตาข่ายขณะที่อียิปต์ยังต้องเช็คความพร้อมของแนวรับหลายรายโดยปัญหาใหญ่อยู่ที่ทางฝั่งซ้ายการิมฮาเฟสและอาเมดฟาตูมีรายงานว่าได้รับอาการบาดเจ็บแต่มีข่าวดีคือโมฮานัดลาชีนกองกลางประสบการณ์สูงพ้นโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกอีกครั้งส่วนแนวรุกทั้งโมซาล่าโอมามามูสพร้อมลงสนามส่วนการแข่งขันอีกคู่สวิตเซอร์แลนด์พบโคลอมเบียเวลา 3:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่7กรกฎาคม2569ผู้ควบคุมเสียงคือสายชนนีสังนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงมาร์ชราชนาวิกโยธินค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ในปี2502ตามคำกราบบังคมทูลขอพระราชทานโดยพลเรือตรีสนองนิสาลักษณ์ซึ่งเป็นผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินในขณะนั้นค่ะเพื่อจะใช้บรรเลงประจำกรมนาวิกโยธินเมื่อครั้งที่มีการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีกับทหารเรือของอเมริกันวันที่5กรกฎาคม2502เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29นะคะคือวันนี้มาร์ชราชนาวิกโยธินจะบรรเลงโดยวงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงพระราชนิพนธ์มาร์ชราชนาวิกโยธินเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่29ทรงพระราชนิพนธ์พระราชทานเมื่อปี2502วงโยธวาทิตโรงเรียนวัดสุทธิวรารามบรรเลงค่ะเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ในวันนี้ก็จะเป็นเพลงจากแผ่นคลั่งนะคะแผ่นแรกเพลงแรกคือเพลงแม่สีคุณชวลีคุณรวงทองคุณวินัยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองมาจากกลิ่นแม่สีอีกหน้าหนึ่งของเพลงแม่สีก็คือเหเรือหรือเพลงเรือค่ะคุณเลิศคุณชวลีคุณรวงทองคุณศรีสุดาคุณวินัยขับร้องนะคะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองเป็นแผ่นตราพันท้ายนรสิงห์ค่ะ

แผ่นข้างแผ่นแรกผ่านไปแล้วคือแม่สีและเหเรือชุดต่อไปจะเป็นแผ่นข้างสองแผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยไพรพิสดารคุณเลิศคุณศรีสุดาขับร้องนำอีกหน้าหนึ่งก็คือรักต่างแดนโดยคุณวรนุชอารีสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะแผ่นที่สองเพลงแรกคือแอลสาวอีสานคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งของแอลสาวอีสานเป็นเสียงของคุณมาริสาในเพลงยังศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองช่วงนี้สี่เพลงจากสองแผ่นคลั่งค่ะเริ่มด้วยไพรพิสดาร

่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะสำหรับเพลงจากแผ่นคลั่งชุดต่อไปนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติในเพลงอาลัยรักครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูนาฏอีกหน้าหนึ่งคือยอดดวงใจสุนทรภรณ์บันทึกเสียงครูแก้วและครูเอื้อแต่งแผ่นที่สองเริ่มด้วยเสียงของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติหญิงอ่อนโลกคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะและลมเพ้อคุณวินัยและคุณชลีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะคำร้องเป็นของวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติทำนองโดยครูเอื้อนะคะฟัง4เพลงเลยค่ะ

ฟังแผ่นคลั่งอีกแผ่นหนึ่งเสียงของคุณสุปณีภุกสมบุญในเพลงเพลินลีลาดคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อแต่งค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงห้วงน้ำลึกโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูเอื้อประภัยเพลงผสมแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศนะคะ

ก่อนที่จะไปฟังข่าวฟังแผ่นกล้างอีกแผ่นหนึ่งนะคะคุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติในเพลงยามร้างวังสรรหรือครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีกหน้าหนึ่งของเพลงยามร้างก็คือเพลงแห่งความหลังคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะแต่ช่วงนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวคือเพลงแห่งความหลังจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รัฐบาลเห็นชอบลดเงินนำส่งกองทุนสถาบันการเงินเฉพาะกิจปี2569เหลือร้อยละ 0.0625 หวังช่วยเหลือลูกหนี้และเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจ
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจพ.ศ.เพื่อปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ4แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับรอบการนำส่งเงินในปี2569โดยปรับลดอัตราเงินนำส่งจากเดิมร้อยละ 0.25 ต่อปีเหลือร้อยละ 0.0625 ต่อปีของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคม2569ซึ่งแบ่งการนำส่งเป็น2งวดงวดละร้อยละ 0.03125 เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและให้สามารถส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนเสริมสภาพคล่องให้ระบบเศรษฐกิจควบคู่กับการติดตามประเมินผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงประชาชนจริงไม่กระทบวินัยทางการเงินและไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการหยุดชำระหนี้โดยไม่จำเป็นนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูแผนเชิงรุกยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรมุ่งปราบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายลดต้นทุนและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนภาคการเกษตรนายวิดาโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายครั้งที่3ทับ2569ซึ่งที่ประชุมได้หารือในด้านการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยส่งเสริมนวัตกรรมการทำเกษตรคาร์บอนต่ำพร้อมกับเคลื่อนอุตสาหกรรมปศุสัตว์สู่ยุคใหม่ผ่านโครงการฟาร์มโคนมอัจฉริยะเพื่อเป็นต้นแบบการเพิ่มผลผลิตตลอดจนการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ผ่านเครือข่ายสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงเปิดประตูสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดระดับพรีเมียมในต่างประเทศนอกจากนี้ยังไปที่รูปการบริการภาครัฐสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบโดยพัฒนาแอปพลิเคชัน

0: และฐานข้อมูลกลางลดขั้นตอนการขออนุญาตพร้อมผลักดันการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และพลังงานสะอาดในภาคเกษตรเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรไทยกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าเร่งตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เพื่อลดความเสี่ยงโรคตับแข็งตับวายและมะเร็งตับตั้งเป้ายุติปัญหาโรคไวรัสตับอักเสบให้ได้ภายในปี2573
1: นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C เป็นสาเหตุนำไปสู่ภาวะตับแข็งตับวายและมะเร็งตับซึ่งองค์การอนามัยโลกกำหนดให้ประเทศต่างๆควรเร่งรัดกำจัดโรคให้ได้ภายในปี2573กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งรัดมาตรการตรวจคัดกรองให้ผู้ที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเป็นช่วงก่อนจนเริ่มมีการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B ตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศและให้ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ B หากตรวจไม่พบการติดเชื้อหรือตรวจไม่พบภูมิคุ้มกันต่อโรคไวรัสตับอักเสบ B ซึ่งจะช่วยลดการเกิดโรคมะเร็งตับได้ในอนาคตทั้งนี้จากผลการดำเนินงานในช่วงปี2567ถึง2569พบมีผู้ได้รับการคัดกรองไวรัสตับอักเสบ C แล้วกว่า8ล้าน9แสนคนขณะที่การคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B ดำเนินการแล้วกว่า9ล้าน4แสนคนทางนี้ได้กำชับให้หน่วยบริการทั่วประเทศเดินหน้าตรวจคัดกรองและนำผู้ป่วยเข้าสู่การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกรมควบคุมโรคได้จัดระบบบริการ Same Day Confirmation Test เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจคัดกรองและเข้าสู่ระบบการรักษาภายในวันเดียวนฤมลอุดมพรรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่7กรกฎาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงนะคะฟังเพลงแผ่นดินของเราเป็นเพลงที่ครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่ง The Exodus Song เรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงแผ่นดินของเราโดยเรือโทสันติลุนเพศิลปินแห่งชาติครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติใส่คำร้องภาษาไทยจากเพลงฝรั่ง The Exodus Song คุณนภาหวังในธรรมจะขับร้องนำในเพลงร่วมทางเดินซึ่งเป็นผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

จบไปแล้วนะคะเพลงร่วมทางเดินจากละครของพลตรีโลหิตวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499วันนี้เราจะฟังเพลงที่แปลงมาจากเพลงสากลกันนะคะเพลงแรกคือเพลงเหงาใจโดยคุณสิริจันทร์อิสรางกูลณอยุธยาเพลงนี้ครูประเทืองบุญยประพันธ์ใส่คำไทยในเพลงสลิปปี้ลากูนเพลงที่สองนางคู่ฝันเพลงนี้ขับร้องโดยคุณเสนีอุศนีสารแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะใส่คำร้องภาษาไทยลงไปในเพลงฝรั่งในภาพยนตร์นะคะเรื่อง April Love

จบไป2เพลงก็เป็นเพลงจะเรียกว่าเพลงแปลงก็ได้นะคะจากเพลงสากลมาเป็นเพลงไทยเพลงต่อไปคือรักฝังใจคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะแก้วฟ้าหรือครูแก้วอัจฉริยกุลแปลงมาจากเพลง An Affair to Remember เพลงที่2ค้นหาเธอรอบโลกขับร้องโดยคุณสมศักดิ์รูปสุทธิ์คุณสำเนียงม่วงทองค่ะใส่คำไทยในเพลงฝรั่ง Around the World จากภาพยนตร์เรื่องเดียวกันนะคะเพลงที่3คุณลินจงบุญนากรินขับร้องเพลงคืนนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแปลงเนื้อเป็นภาษาไทยจากเพลง Tonight ในภาพยนตร์เรื่อง West Side Story ฟังได้เลยนะคะ3เพลง

เราได้ฟังเพลงแปลงหรือเพลงที่ครูเพลงใส่เนื้อไทยไปในเพลงต่างชาติพอสมควรแล้วนะคะก็ขอยุติไว้แค่นี้ก่อนคราวนี้ฟังเพลงชมโฉมโดยคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติต่อได้ชมละเวงคุณชลินนันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศและชมนางนาโดยคุณธานินทร์อินทรเทพคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอรัมพีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งเริ่มด้วยชมโฉม

ที่จบไปนั้นมีเพลงชมโฉมชมละเวงและชมนางนาชุดต่อไปจะเริ่มด้วยชื่นชู้เป็นชื่อเพลงนะคะคุณฤทธิ์อารีและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2498ค่ะผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติและครูปีชาเมตไตรเพลงที่2ชื่อเพลงชื่นใจคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติและคุณบีนัทกันโสพลขับร้องเนรัญชราศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ชื่นหัวใจขับร้องโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะเราฟังเพลงชื่นรักตากนางคุณชรินทร์ นันทนครและคุณรวงทองทองลั่นทมสองศิลปินแห่งชาติขับร้องสุนทรียาณเวียงการและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและตัวไกลใจห่วงคุณวินัยและคุณชวลีช่วงวิกขับร้องค่ะผลงานของครูสง่ารัมพีศิลปินแห่งชาติบรรเลงโดยวงดนตรีคณะศิวารมณ์เพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์ วุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

บัดนี้ถึงเวลาที่จะทำการยุติการกระจายเสียงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วครับโปรดติดตามรับฟังได้ใหม่ในภาคเช้าของวันพรุ่งนี้ซึ่งจะทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ

ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้มีความสงบกันซะก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อวันนี้เสนอเรื่องของคารวะธรรมที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระประกอบด้วยข้อความที่ให้เกิดประโยชน์เราจะเข้าใจธรรมะข้อนี้แล้วนำไปปฏิบัติได้จิตเราต้องเป็นอารมณ์เดียววันนี้อยากให้ท่านผู้ฟังนึกถึงพระสงฆ์เจริญสังขานุสติเริ่มจากการนึกถึงคำว่าสังโฆสังโฆสังโฆเหมือนเวลาที่เราเจริญพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าเริ่มต้นโดยการใช้คำว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละแต่คราวนี้มานึกถึงสังโฆคือหมู่สงฆ์แปลว่าหมู่นึกยังไงนึกถึงคนที่ทำความดีแหละในโลกนี้มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วข่าวเนี่ยเขามักจะลงเรื่องความชั่วเพราะมันขายได้คนสนใจใช่ไหมแต่คนดีๆมีอยู่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือมีศรัทธามีศีลคนเหล่านั้นมีอยู่ในโลกนี้ท่านผู้ฟังมีอยู่เราเรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่าสงฆ์สงฆ์แปลว่าหมู่นึกถึงสังโฆไว้นะนึกถึงคนทำความดีเอาไว้หมู่ไม่ใช่หมู่ทั่วๆไปเพราะหมู่มันเยอะคนทำชั่วก็มีใช่ไหมในสังคมเราแต่เราหมายถึงหมู่คนที่ทำความดีฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังคำสอนนี่ก็เรียกว่าสาวกไงเราจะใช้คำว่าสาวกกับสังโฆผู้ฟังคำสอนของใครไม่ใช่กับฟังคำสอนของใครก็ได้แต่ต้องเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จึงเรียกว่าเป็นภควโตสาวกะสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ฟังคำสอนแล้วจะปฏิบัติไม่ดีมันก็มีใช่ไหมแต่ต้องเอาคนที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยก็จึงเรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนภควโตสาวกะสังโฆเวลาเราพูดว่าสังโฆสังโฆสังโฆในใจเนี่ยเราหมายเอาสุปฏิปันโนคือคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่ใช่หนึ่งคนไม่ใช่สองคนไม่ใช่หนึ่งร้อยไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่หนึ่งพันไม่ใช่สองพันแต่มีมากกว่านั้นมากนะคนดีๆในสังคมมีให้นึกถึงบุคคลเหล่านั้นเขาทำดียังไงนะ

0: ตรวจจับยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินอกจากนี้ยังเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสัมภาระของลูกเรือพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นเป็นการตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมฉลองครบรอบ2ปีหมู่เด้งภายในงาน Happy เด้ง Day ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี
1: ้นางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดครบรอบ2ปีของหมูเด้งฮิปโปโปเตมัสแคระขวัญใจคนไทยและนักท่องเที่ยวทั่วโลกภายในงานหมูเด้งแฮปปี้เด้งเดย์ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีระหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมนี้โดยหมูเด้งถือเป็นทูตสร้างการรับรู้ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จึงเชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองพร้อมสัมผัสความน่ารักของหมูเด้งอย่างใกล้ชิดและร่วมกันส่งต่อพลังแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนสำหรับภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกเพศทุกวัยปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายอาร์เจนตินารัว3ประตูพลิกกลับมาชนะอียิปต์3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบอียิปต์เกมนี้ทัพมัมมี่ออกนำไปก่อน2ประตูจากยาเซอร์อิบราฮิมในนาทีที่15และมอสตาฟาซิโก้ในนาทีที่67แต่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมฟ้าขาวมารัว3ประตูจากคริสเตียนโรเมโรลิโอเนลเมสซี่และประตูชัยจากเอนโซเฟอร์นันเดสพลิกแซงกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราพบกันเช่นเคยวันพุธที่8กรกฎาคม2569วันนี้แรม9ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีข่าวดีมาบอกหลายเรื่องใครที่ไม่ได้เติมน้ำมันเมื่อวานแล้วมาเติมเช้านี้ลดเกือบ3บาทเลยนะ2บาทกว่า
1: คือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะ
0: คะ
1: พี่น้อยแล้วก็คือทางของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยท่านสั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะว่าให้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยไปเร่งที่จะไปพูดคุยกันเรื่องของการลดราคาน้ำมันเมื่อวานนี้แล้วพอจบการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ทางกระทรวงพลังงานเองนะคะท่านรัฐมนตรีก็รับลูกของท่านนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ทันทีเลยนะ
1: ทันทีเลยนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเมื่อวันที่ฉันก็รอข่าวอยู่นะว่าผลการประชุมจะอย่างไรแต่ก็สักประมาณ6โมงเย็นก็มีสายส่งมาแล้วว่าที่ประชุมเนี่ยเขาก็สรุปกันตอนนี้ก็รอข่าวอย่างเป็นทางการ

0: การที่แพร่หลายกันสักนิดนึงนะคะก็คือล่าสุดกบง.เมื่อวานนี้ก็ประกาศลดราคาน้ำมันแล้วปั๊มสรุปปตท.กับบางจากปั๊มขายปลีกก็รับช่วงต่อไปลดราคาเช่นกันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะนำเรียนให้ทราบกัน
1: พี่พงษ์นเรศบอกว่าน้ำมันลงแล้วครับดีเลยทำให้นึกถึงตอนที่น้ำมันจะขึ้นใช่ไหมกลางคืนสัก2ทุ่มเนี่ยก็รอประกาศกันผู้คนก็จะเตรียมไปเติมน้ำมันไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันคือลักษณะถ้าย้อนรอยกลับไปน้ำมันสถานการณ์คลี่คลายใช่ไหมคะในส่วนของการสู้รบในตะวันออกกลางแล้วก็ใดๆในสถานการณ์โลกนะคะท่านนายกก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นก็ประกาศเลยก็คือลักษณะตอนที่เหมือนน้ำมันจะขึ้นก็ประมาณนี้แหละพอน้ำมันจะลงก็ประมาณนี้
0: คือถ้าย้อนกลับไปสักช่วงก่อนหน้านี้ที่เราจะมีวิกฤตเรื่องของพลังงานกัน
1: ค่ะ
0: เวลาน้ำมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยสักประมาณเย็นๆนะสี่ห้าโมงเย็นเนี่ยเขาก็จะมีการประกาศแล้วแต่ว่าในช่วงหลังจากที่มีวิกฤตทางด้านของพลังงานเนี่ยก็จะมีสักสามทุ่มสี่ทุ่มก็ยังมีการประกาศกันเกิดขึ้นมา
1: ค่ะแล้วก็หลายๆท่านก็ลุ้นเรื่องของทางกระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการรองรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ปีนี้ให้ได้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะหลายเสียงก็ออกมาระบุว่าเมื่อวานก็มีการประชุมครม.มีหลายประเด็นที่ออกมาเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะพร้อมๆกับก่อนหน้านี้หลายท่านก็บอกว่ารัฐบาลจะมีโครงการโน่นนี่นั่นพอมีเสียงสะท้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นภาคประชาชนภาค NGO เอกชนต่างๆก็ฟังเสียงประชาชนนะคะหลายคนก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าเป็นรัฐบาลที่เข้าใจการทำงานนะคะในส่วนของราชการด้วยก็เรื่อง Early Retire อีกนะคะมีหลายเรื่องนะวันนี้มีที่จะได้ติดตามกันนะคะวันนี้กลางสัปดาห์แล้วนะคะท่านผู้ฟังผู้ชม8กรกฎาคม2569แรม9ค่ำเดือน8อีกไม่นานก็จะออกพรรษาใช่มั้ยเข้าพรรษาจะออกแล้ว
0: สิ้นเดือนก็จะเป็นมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยถึง2วันติดคือจะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็เข้าพรรษา
1: ค่ะก่อนจะถึงวันนั้นก็วันที่28กรกฎาคมเป็นวันสำคัญด้วยนะคะเดี๋ยวเราคงได้มาไล่เรียงกันนะคะขณะที่หลายๆท่านก็ตามข่าวไปกับเราทุกช่องทางฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันหน่อยนะคะสำหรับเพจข่าวยามเช้าวันนี้ดูแลโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระช่างเทคนิคของเราก็พี่สายชนนีสั่งนะคะแล้วเราก็ชัยนันแก้วกล่ำชัยสินคนคล่องมาเจอกันเรื่องดินฟ้าอากาศมาอัปเดตกันหน่อยเช้านี้เป็นยังไงบ้าง
0: ค่ะภาคเหนือแล้วว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนค่ะในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุใต้ฝุ่นบาวีนะฮะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะส่วนรายงานอากาศเพิ่มเติมนะคะก็น่าสนใจมากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้หลายท่านก็ตามเรื่องของดินฟ้าอากาศเพราะว่าเดี๋ยวต้องระวังเรื่องของฝนทิ้งช่วงด้วยนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะเราก็ยังคงอัปเดตสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารทั่วไปหลายท่านก็บอกว่าเกษตรกรพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่คนทั่วไปเนี่ยใช้พลังงานใช้น้ำมันนะคะยิ่งมีข่าวดีว่าน้ำมันราคาลดลงเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะให้กระทรวงพลังงานเร่งลดราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนพร้อมกับเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคต่อเนื่องด้วยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะหลังมีรายงานสถานการณ์เงินเฟ้อจากกระทรวงพาณิชย์โดยระบุนะคะว่ารัฐบาลมีความห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลค่าครองชีพให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7 กรกฎาคม 2569นะคะท่านนายกก็สั่งการให้รัฐมนตรีพลังงานดำเนินการปรับลดราคาน้ำมันลงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดโลกที่เริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับตัวลดลงเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ช่วยลดต้นทุนให้กับภาคประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยท่านนายกบอกว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติโดยกระทรวงพาณิชย์ยังคงดำเนินมาตรการควบคุมและตรึงราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นรวมถึงจัดโครงการนี้เลยไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือนอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันธ์เมื่อวานนี้พอเสร็จในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีท่านรับลูกนะที
1: ่
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการสั่งการเรื่องของการประชุมปรับเรื่องของราคาน้ำมันก็มีการเรียกประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะก็หลังจากที่มีการประชุมเสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้ผลการประชุมก็มีมตินะคะในการปรับราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศเนี่ยลงทั้งกลุ่มดีเซลแล้วก็กลุ่มเบนซินค่ะที
1: ่
0: จะเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพแก่พี่น้องประชาชนโดยกลุ่มน้ำมันดีเซลก็ปรับลดลง2.56 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มน้ำมันเบนซินทุกชนิดก็ปรับราคาลง2.51 บาทต่อลิตรค่ะซึ่งก็มีผลวันนี้เป็นต้นไปหลังจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.เนี่ยออกมานะคะซึ่งหลังจากนั้นไม่นานทางปท.แล้วก็บางจากก็ประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกนะคะเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ตามที่มติกบน.เนี่ยเขาได้มีการออกมาคือแก๊สโซฮอล์ลดลง2.51 บาทต่อลิตรนะคะส่วนดีเซลค่ะลดลง2.56 บาทต่อลิตรก็มีผลเมื่อเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
1: นี่คุณผู้ฟังบอกว่าน้ำมันลดราคาดีเลยนะคะแล้วก็รายงานกันเข้ามาค่ะอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้แซ่จีทักทายเรามาด้วยผู้ใหญ่บำรุงด่านเขตแดนบอกว่าติดตามฟังเราจากเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างเมื่อวานมีฝนตกลงมาสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มครับนะคะพี่สุเทพก็มาแล้วพี่พิกุลสุขภาพดีมีความสุขกันทุกคนนะคะรับฟังข่าวยามเช้าอยู่ลุงณะก็ฟังอยู่นะคะพี่ยานาโชติพี่พิสมัยน้องแอลน้องน้อยแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกแชร์ด่วนเลยค่ะฝนไม่ตกที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะคะพี่กิติมาแชร์ทุกวันจ้าน้อง
0: ขอบคุณค่ะ
1: ป้าวันดีกดไลค์กดแชร์ให้แล้วพี่รามพี่รัตตีพี่พระพรึงนะคะหลากหลายมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกันหรือบางท่านฟังอยู่ในช่องทางอื่นๆนะคะทางหอกระจายข่าวหรือว่าวิทยุต่างๆที่รับสัญญาณกันขอบคุณมากส่วนน้องเชียงทูลนี่ผู้ใหญ่ถาวรก็บอกว่าสีสเกตเดอร์ครับ2-3 วันมานี้ที่ผ่านมาฝนตกใช่ไหมคะหลังจากฝนตกมาได้2-3 วันใช่ทางอีสานฝนตกก่อนหน้านี้2-3 วันนะทำให้ต้นข้าวที่กำลังจะแห้งกรอบกลับชุ่มชื้นขึ้นมาแล้วครับโอ้โหเห็นภาพเลยนะ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ก็ฟื้นคืนสู่สภาพอีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่ป้าพี่ดาวอรุณกับน้องย่าใสรับฟังชัดเจนค่ะพี่จำลองบอกฟังอยู่วัดเผาเคืองพี่นิตยาอากาศดีจ้าคุณผู้ฟังที่เช้านี้อาจจะกำลังเดินทางกันอยู่อากาศดีแค่ไหนยังไงบอกเรามาหน่อยเหมือนเราได้แชร์บรรยากาศดีๆจากพื้นที่ผ่านรายการข่าวยามเช้าไปด้วยกันนะคะเรื่องราวที่เราได้ติดตามกันหลากหลายประเด็นนะคะเราก็จะนำมาบอกเล่าแล้วก็อัปเดตกันหลายๆเรื่องนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องของความตกลงความร่วมมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพลังงานเรื่องอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนรวมถึงความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างประเทศเดี๋ยวมีข่าวว่าท่านนายกเนี่ยจะเดินทางไปมาเลเซียอีก2 วันนะ9 กับ 10 กรกฎาคมนะคะ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำคณะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านสินค้าประมงซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เปิดเผยถึงภารกิจการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการท่านจะไปมาเลเซียเนี่ย 9-10 กรกฎาคม 2569 นี้นะคะซึ่งประเด็นหลักในการหารือก็จะเน้นไปเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสินค้าประมงนะคะโดยเฉพาะเรื่องของกุ้งกับปลา
0: ค่ะ
1: นะคะซึ่งก่อนหน้านี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมหารือกับรัฐมนตรีเกษตรของมาเลเซียตามแนวทางที่ตัวท่านแล้วก็ทางนายกมาเลเซียได้วางกรอบความร่วมมือไว้จนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งนี้การเยือนมาเลเซีย 9-10 กรกฎาคมของท่านนายกนะคะก็จะช่วยเปิดทางให้สินค้าประมงระหว่าง2ประเทศมีความคล่องตัวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องราวของการสอบรับเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: ซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการไปตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแต่งตั้งแล้ว 15,000 รายเนี่ยเขาก็มีการไปตรวจข้อสอบ
1: นะอันนี้กรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ผ่านมา
0: ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ในบัญชีที่เป็นบัญชีต้องสงสัยเนี่ยเขาก็มีการเรียกบรรจุก็คือตามระเบียบแหละพอสอบเสร็จมีการขึ้นบัญชีก็เรียกนะเรียกบรรจุ 15,000 รายแล้วใน 15,000 รายเนี้ยทางคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงเขามีการไปตรวจข้อสอบ 15,000 รายสำหรับบุคคลที่มีการเรียกบรรจุไปแล้วเนี่ยเพื่อตรวจสอบความโปร่งใสนะฮะแล้วก็ผลจากการตรวจสอบล่าสุดเองนะครับทางด้านของนายอนุชินทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับความคืบหน้าในกรณีการตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านระบุนะครับว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยเองได้มีการสั่งการให้ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าส่วนราชการค่ะใช้อำนาจทางการบริหารตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วเนี่ยประมาณ 15,000 รายอย่างละเอียดซึ่งหากมีหลักฐานที่เป็นประจักษ์ว่าบุคคลใดทุจริตหรือว่ามีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบจริงเนี่ยจะดำเนินการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งแล้วก็จะมีการเรียกคืนเงินเดือนและฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาโดยไม่ต้องรอขบวนการทางศาลนะคะในส่วนของหน่วยงานการตรวจสอบภายนอกทั้งสำนักงานปปช.ปปท.และ DSI เนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเข้ามาทำงานร่วมกันที่จะตรวจสอบข้อมูลไปพร้อมๆกับทางด้านของกระทรวงมหาดไทยนะคะการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพื่อที่จะไปดูถึงกระบวนการทั้งหมดเนี่ยในกรณีของการสอบข้าราชการที่ถูกกล่าวหาและคือตอนนี้อยู่ระหว่างในส่วนของมีบางท่านเนี่ยที่เป็นข้าราชการที่ถูกกล่าวหาทางปปช.เองปปท.เองเนี่ยเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าอยู่ระหว่างในส่งการหลบหนีแต่ก็มั่นใจว่าจะสามารถติดตามตัวมาดำเนินคดีได้อย่างแน่นอนเนื่องจากคดีทุจริตในลักษณะนี้ไม่มีอายุความนะเพราะว่าบางคดีเนี่ย10ปีอย่างเช่นยกตัวอย่าง10ปีก็จะหมดอายุความแต่ว่าในลักษณะเช่นนี้อายุความไม่มีกำหนดระยะเวลานะคะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็กล่าวต่อค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของทางรัฐบาลนะท่านบอกว่ากลับสะท้อนถึงความจริงจังในการปราบปรามสิ่งที่ทุจริตเนี่ยให้หมดไปในจากระบบราชการซึ่งรัฐบาลก็เข้ามาเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจการปราบปรามการทุจริตซึ่งที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่ายังไม่มีรัฐบาลไหนที่ดำเนินการได้รวดเร็วเท่าชุดนี
1: ้
0: เพราะเราไม่เห็นแก่หน้าใครทั้งนั้นอันนี้ท่านบอกนะคะและท่านบอกว่ารังเกียจเรื่องของการทุจริตอย่างยิ่งโดยจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานสืบสวนสอบสวนแล้วก็จะชะล้างความสกปรกออกจากระบบราชการให้สิ้นซากซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็นะคะได้นำเรียนในเบื้องต้นมีการพูดคุยกันเมื่อวานนี้กับการที่จะไปติดตามว่าการตรวจสอบนั้นไปถึงในส่วนตรงไหนกันแล้วค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังใครตามเรื่องของ Early Retire บ้างอ่ะพิมพ์กดเลข8มา
0: เชื่อว่าตามเพราะว่าอย่างเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เราอยู่ในระบบเราก็ต้องตามข่าวสารความคืบหน้าที่เกี่ยวกับเราแล้วก็พี่น้องประชาชนในอีกหลายส่วนเหมือนกัน
1: ค่ะเพราะว่าหลายท่านก็ตามข่าวนี้หนึ่งในนั้นก็คือว่าจะเกี่ยวข้องกับรายละเอียดยังไงบ้างเพราะมีข่าวมาทั้งหลากหลายเรื่องของการรีดีทายเรื่องของการปรับระบบใหม่ในการรักษาพยาบาลว่าข้าราชการบรรจุใหม่จะเป็นระบบ ประกันสุขภาพนะคะหรือความคืบหน้าเป็นยังไงกันยายนนี้หรืออย่างไรจะทันไหมหรือว่าต้องปี70หรือเปล่านะคะอ่ะมีความคืบหน้ามาเล่าให้ฟังวันนี้ก่อนอื่นเดี๋ยวถามก่อนใครตามเรื่องนี้อยู่อ่ะพิมพ์เลข8โอ้โหตามหลายท่านนะพี่วนิดาพี่ดาวอรุณกมลพี่นพพรใครตาม888มาเลยตอง8มาอ่ะเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังคุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือที่เราเรียกว่า Early Retire นะคะเพื่อลดรายจ่ายประจำแล้วก็รองรับระบบเทคโนโลยีจะเริ่มนำร่องในกลุ่มข้าราชการพลเรือนภายในปีงบประมาณ2570แล้วก็เล็งปรับระบบรักษาพยาบาลข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้ระบบประกันสุขภาพนะคะเพื่อบริหารงบประมาณที่ชัดเจนค่ะเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ลุยเลยเรื่องนี้นะคะซึ่งทางด้านนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นี่แหละค่ะที่เราเรียกกันสั้นๆไปเร่งศึกษาแนวทางในเรื่องนี้นะคะเรื่องของ Early Retire นี่แหละเพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570ซึ่งเป็นไปตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาค่ะเนื่องจากตอนนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากส่งผลกระทบต่อแนวทางจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนการดำเนินการดังกล่าวนะคะจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่กับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้ท่านก็ยกตัวอย่างด้วยนะคะแทนได้ในเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการเดี๋ยวจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกนะคะก่อนจะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นองค์การมหาชนแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงต่อไปทางนี้จะไม่มีการบังคับนะคะคือเน้นความสมัครใจแต่จะใช้สิ่งจูงใจและก็พัฒนาทักษะใหม่หรือว่าให้อัพรีสกิลนะคะให้รีสกิลต่างๆเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.นะคะเพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบท่านรองนายกยังได้พูดถึงแนวคิดการปรับระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะคะโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนกลุ่มข้าราชการนะคะมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนนะคะปกติเราก็เบิกจ่ายตรงเนาะข้าราชการก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือว่า Medical Hub ของประเทศสำหรับข้าราชการระบบเดิมในระบบนะคะข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลจะเปิดโอกาสให้เลือกตามความสมัครใจส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นก็จะยังคงสิทธิไว้นะคะในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
0: ค่ะนะก็เดี๋ยวติดตามเรื่องราวของการบริหารจัดการกันต่อไปสำหรับในเรื่องนี้เชื่อว่าหลายท่านติดตามอย่างแน่นอน
1: ใช่นะเพราะว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องข้าราชการใหม่ก็จะได้นะเริ่มปีอย่างไรอะไรเนี่ยต้องรอรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายคนส่วนหนึ่งที่หลายท่านก็แสดงความคิดเห็นคุยกันหลังไมค์เนาะประมาณว่าถ้าได้เข้าโครงการเอริทรีไทยเนี่ยบางท่านมีโปรแกรมมีวางแผนอยากจะลาออกปกติอยู่แล้วก็จะได้เงินส่วนหนึ่งนะคะในส่วนของรายละเอียดของตัวเองแต่ครั้งนี้เนี่ยเหมือนเราได้เงินก้อนออกไปด้วยเลยนะก็ลองดูนะคุณผู้ฟังแต่ว่าคนที่อยู่เนี่ยก็มีข่าวเรื่องของการปรับโครงสร้างต่างๆในโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเดือนแต่ระหว่างนั้นก็ต้องไปเรียนรู้อัพสกิลขึ้นมาอีกรีสกิลขึ้นมาอีกนะคะอ่ะเราก็ตามกันต่อไประบบข้าราชการไทยจะเป็นอย่างไรจากนี้ไปค่ะ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะออกประกาศผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็คือถ้าเรียกง่ายๆเมื่อวานนี้ประกาศรับรองการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ทางด้านของนายกเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนะคะออกประกาศค่ะผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่357/2569ลงวันที่7กรกฎาคม2569ซึ่งผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพ มหานครปรากฏนะคะว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ได้รับการประกาศผลการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะที่สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกได้รับการประกาศผลครบ50เขตเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ค่ะกกต.ยังประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยนายปรเมศงามพิเชษได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาและประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาครบทั้ง10เขตเลือกตั้งรวม24คนแล้วเช่นกันสำหรับกกต.ก็ระบุนะคะว่าประกาศผลการเลือกตั้งนี้ไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะดำเนินการสืบสวนไตร่สวนหรือว่าวินิจฉัยหากมีเหตุอันสงสัยว่าการเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือว่าเที่ยงธรรมค่ะ
1: ยังมีอีกหลากหลายประเด็นรออยู่นะคะเมื่อฟังปปส.ก็มีการออกมาระบุว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเดี๋ยวก็จะมีหารือกันในวันศุกร์นี้นะคะ10กรกฎาคมนี้ในส่วนของความคืบหน้าอื่นๆต่อไปหลังจากที่มีข่าวแอร์โฮสเตสไทยนะคะแอร์โฮสเตสไทยเนี่ยถูกจับกลุ่มที่ประเทศออสเตรเลียหลังลักลอบขนเฮโรอีนข้ามประเทศนะคะการสืบสวนต้องมีการพิสูจน์ตัวบุคคลในเครือข่ายเป็นลำดับไปนะคะเป็นขั้นเป็นตอนไปแล้วก็ตอนนี้ DSI ได้รับเป็นคดีเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติไปต่างประเทศไว้เป็นคดีพิเศษแล้วนะคะก็ย้ำกันว่าเดี๋ยววันศุกร์นี้จะประชุมหารือคาดว่าสัปดาห์หน้าจะสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ฝั่งเห็นบอกว่าอยู่ฝั่งสปป.ลาวด้วยน
0: ะ
1: เป็นกลุ่มผู้โอนเงินแล้วก็เจ้าของยาเสพติดในระดับพื้นที่ต่อไปนะคะเบื้องต้นตอนนี้ฝั่งสปป.ลาวเนี่ยเขาพบว่ามี2คนอย่างน้อยเนี่ยเป็นตัวการหลักในเครือข่ายนี้ก็เลยเนี่ยในส่วนของเป็นเครือข่ายค้าเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษไปแล้วนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีหลากหลายประเด็นรออยู่รวมไปถึงกรมอนามัยนะคะเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมกันในช่วงนี้ล่ะค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะพร้อมๆกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้มสท.จะมีการจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าชมได้ฟรีนะคะที่มสท.เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันพักกันครู่เดียวค่ะติดตามติดข้องร้องข่าวค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569 Facebook ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาได้โพสต์ข้อมูลในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานแฟชั่นโชว์ Christian Dior Culture for Winter 2026 ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสทรงฉลองพระองค์ชุดเดรสที่ถูกถ่ายทอดความงามผ่านองค์ประกอบของเสื้อผ้าไหมจับเดรสสีดำบริเวณช่วงไหล่และลำตัวสร้างมิติของโครงเสื้อด้วยเส้นพับที่เรียบคมตัดกับกระโปรงผ้าไหมทอลายกุหลาบควีนสิริกิติ์เป็นองค์ประกอบผืนผ้าไหมถูกทอด้วยเทคนิคการจกดอกลอยและปักประดับลูกปัดแก้วสีดำและก็จับเดรฟด้านหน้าให้เกิดจังหวะการทิ้งตัวอย่างนุ่มนวลถ่ายทอดความร่วมสมัยผ่านการผสานงานออกแบบเข้ากับคุณค่าของหัตถศิลป์ไทยเป็นผ้าที่ทรงเลือกนำไปตัดเย็บเมื่อครั้งเสด็จงานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนณสหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหมแพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์จำกัดอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกันครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ไปติดตามความคืบหน้าบอกว่าตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า 90% พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิธานสถาปกศาลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยทางกรมศิลปากรได้รายงานว่าการก่อสร้างพระเมรุมาตรนั้นมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 90% และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม2569ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้รับรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งอยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานตลอดจนสอดคล้องกับพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์ให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดก่อนนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไปแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักช่าง10หมู่และตรวจพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาตรเพื่อติดตามความเรียบร้อยและความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมให้การทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงานและดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับ และไปกันที่เรื่องของการผลักดัน FTA ไทย EU และดูแลราคาน้ำมันในประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการในประเด็นนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ตัวย่อว่าอย่างนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี2เรื่องสำคัญอันได้แก่ข้อแรกคือผลักดัน FTA ไทย EU ติดตามความคืบหน้าการเจรจา FTA ไทย EU ซึ่งปัจจุบันนั้นสรุปผลการเจรจาได้แล้ว15จาก24บทหรือประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดพร้อมมอบหมายคณะเจรจาไปจัดทำแผนงานร่วมและเร่งหารือประเด็นคงค้างต่างๆเพื่อผลักดันการเจรจารอบที่10ครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายเดือนกันยายน2569ให้มันมีความคืบหน้าสูงสุดและข้อที่2คือดูแลราคาน้ำมันในประเทศโดยมอบหมายกระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับราคาขายปลีกให้สอดคล้องกับต้นทุนและก็เร่งลดภาระค่าครองชีพต้นทุนการขนส่งและการผลิตเมื่อปัจจัยมันเอื้ออำนวยเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดการประชุมที่ชื่อว่าABAC ชูความร่วมมือรัฐเอกชนผลักดัน Thailand Fast Pass ลดอุปสรรคภาคธุรกิจสร้างเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่เชื่อมโยงและเติบโตอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดการประชุม APEC Business Advisoryconsil หรือตัวย่อ ABAC ครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมอาวานี่พลัสริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานครพร้อมย้ำว่า ABAC เป็นกลไกสำคัญของ APEC ที่สะท้อนข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐอย่างแท้จริงแล้วครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าทางรัฐบาลเดินหน้าผลักดันโครงการที่ชื่อว่า ThailandFast Pass เพื่อลดขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนให้โครงการลงทุนสามารถดำเนินการได้รวดเร็วโปร่งใสและคาดการได้มากขึ้นพร้อมสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและเป็นการขยายโอกาสการลงทุนพร้อมเน้นย้ำอีกว่าเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจมีคุณค่าโดยรัฐบาลจะต้องรับฟังอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันข้อเสนอจาก ABAC นี่แหละไปสู่การดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนการขยายตัวของการค้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้สอดคล้องกับต้นทุนหลังความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้เริ่มคลี่คลายกันแล้วโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งกระทรวงพลังงานให้พิจารณาในเรื่องนี้ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในขณะนี้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงแล้วก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานและสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพิจารณาแนวทางการปรับราคาขายปลีกน้ำมันภายในประเทศให้มันสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงโดยย้ำว่าหากปัจจัยทุกอย่างมันเอื้ออำนวยก็ขอให้เร่งการลดราคาน้ำมันเพื่อให้พี่น้องประชาชนและภาคธุรกิจได้รับประโยชน์อย่างเป็นธรรมกันด้วยตลอดจนช่วยลดภาระค่าครองชีพลดต้นทุนภาคการขนส่งและภาคการผลิตซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรอบที่9มีความคืบหน้าซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยในเรื่องนี้พร้อมทั้งเตรียมเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปี2569กันต่อไปครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยผ่านโซเชียลมีเดียว่าการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปหรือ EU รอบที่9ที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยสามารถสรุปผลการเจรจาได้เพิ่มอีก8ประเด็นด้วยกันก็ส่งผลให้ภาพรวมการเจรจาบรรลุผลแล้วประมาณ2ใน3ของข้อตกลงทั้งหมดแหละครับและเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินหน้าเจรจารอบที่10ในเดือนกันยายนปีนี้กันต่อไปแล้วความคืบหน้าดังกล่าวก็เป็นผลมาจากการทำงานอย่างเต็มที่ของทีมกระทรวงพาณิชย์และทีมไทยแลนด์ครับรวมถึงแรงสนับสนุนทางการเมืองภายหลังจากการหารือในระดับสูงของทั้ง2ฝ่ายแล้วครับทั้งกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและกรรมาธิการยุโรปด้านการเกษตรและอาหารที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทั้ง2ฝ่ายนั้นก็ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันแล้วครับในการเร่งผลักดันการเจรจาให้ได้ข้อสรุปโดยเร็วที่สุดและทั้งนี้ทั้งนั้นการเจรจารอบที่10ก็จะมุ่งหารือประเด็นสำคัญที่เหลือไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรสินค้าอุตสาหกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการจัดการพลังงานและวัตถุดิบการค้าดิจิทัลบริการและการลงทุนรวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาโดยหากทั้ง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วก็จะเป็นข่าวดีของประเทศไทยแล้วครับและก็เป็นการช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นมีการเตรียมปรับเกณฑ์การเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อลดรายจ่ายประจำและรองรับเทคโนโลยีระบบเทคโนโลยีใหม่ๆนั่นเองครับโดยภาครัฐบาลได้เตรียมปรับเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือตัวย่อกพ.ไปเร่งศึกษาแนวทางการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือ Early Retire เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันทีภายในปีงบประมาณ2570นี้ซึ่งก็เป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาแล้วครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขรายจ่ายประจำของภาครัฐอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับก็ส่งผลกระทบต่อแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนและการช่วยเหลือประชาชนแล้วครับทีนี้การดำเนินงานดังกล่าวจะยึดหลักความสมัครใจควบคู่ไปกับการปรับลดอัตรากำลังพลในตำแหน่งปกติประจำวันที่สามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการแทนได้อย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารและงานธุรการโดยจะเริ่มนำร่องจากข้าราชการพลเรือนเป็นลำดับแรกกันก่อนแล้วครับก่อนที่จะขยายผลไปยังหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆขยายผลไปยังองค์การมหาชนและฝ่ายความมั่นคงในลำดับต่อไปกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการบังคับแต่จะใช้สิ่งจูงใจในการพัฒนาทักษะใหม่หรือรีสกิลเป็นตัวนำโดยอยู่ระหว่างการบูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมบัญชีกลางกบข.และคปภ.เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณอย่างรอบคอบนั่นเองครับแล้วนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงแนวคิดในการปรับเปลี่ยนระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการโดยจะเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันสุขภาพแทนในกลุ่มข้าราชการที่บรรจุใหม่เพื่อให้สามารถควบคุมวงเงินงบประมาณในแต่ละปีได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจประกันภัยและสนับสนุนนโยบายศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ Medical Hub ของประเทศไทยสำหรับข้าราชการเดิมในระบบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เลือกครับตามความสมัครใจคือเลือกได้ ส่วนสิทธิการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวข้าราชการนั้นจะยังคงสิทธิ์เดิมไว้ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการทลายโรงงานผลิตและโกดังเก็บอาหารเสริมลดน้ำหนักที่ชื่อว่าบาชิกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ผนึกกำลังสคบตำรวจและอย.ไปทลายโรงงานผลิตที่ชื่อว่าบาชิซึ่งเป็นอาหารเสริมลดน้ำหนักกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายยึดของกลางกว่า 10,000 ชิ้นมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ร่วมกันแถลงผลการตรวจค้นโรงงานลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชินี่แหละครับโดยทางด้านเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้เปิดเผยว่าจากกรณีพบผู้เสียชีวิตซึ่งคาดว่าอาจเกิดจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชินี่แหละครับทางอย.จึงร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปสืบสวนขยายผลจนพบโรงงานเถื่อนลักลอบผลิตและโกดังเก็บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อบาชิยี่ห้อดังกล่าวนี่แหละครับในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจากการตรวจค้น2จุดได้แก่สถานที่ผลิตณสถานที่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจยึดผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปยี่ห้อบาชิจำนวน400ขวดด้วยกันและผลิตภัณฑ์ไม่ทราบชื่อลักษณะบรรจุซองอีก 3,000 ซองและยังมีวัตถุดิบ15ถุงบรรจุภัณฑ์เปล่าฝาแคปซูลอีก5ลังด้วยกันและยังมีเครื่องจักรสำหรับบรรจุเครื่องซีลและอุปกรณ์การผลิตอีก6รายการผู้ดูแลสถานที่ก็รับสารภาพเลยครับว่าได้ลักลอบผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนนำไปจัดเก็บบรรจุกล่องและกระจายสู่ท้องตลาดนั่นเองครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ไปตรวจค้นนั่นก็คือโกดังเก็บสินค้าเลขที่ 35/9 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก็พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกาแฟสำเร็จรูปที่มันไม่ได้รับอนุญาตจำนวนมากมายเลยทีเดียวรวมถึงยี่ห้อที่อย.เคยตรวจพบสารไซบูทรามีนและออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนไปแล้วไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อบาชิยี่ห้อลิโซยี่ห้อลิด้ายี่ห้อวันเดย์ไดเอทยี่ห้อไอดอนสลิมยี่ห้อเดลล่าเอสยี่ห้อแม็กซ์โกสลิมพลัสอย่างนี้เป็นต้นรวมของกลางแล้วทั้งหมดทั้งมวลกว่า 10,000 ชิ้นด้วยกันมูลค่าก็กว่า3ล้านบาทแล้วครับทางเจ้าหน้าที่จึงยึดอายัดของกลางทั้งหมดทั้งหลายไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องครับแล้วจากการตรวจสอบเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบก็พบแล้วครับว่าตัวอย่างผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้ผลเป็นบวกต่อสารไซบูทรามีนเจ้าหน้าที่จึงเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งหากผลการตรวจวิเคราะห์ยืนยันว่าพบสารไซบูทรามีนก็จะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน1ล้านบาทครับทั้งนี้ทั้งนั้นหากพี่น้องประชาชนพบผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงหรือไม่มีฉลากภาษาไทยหรือไม่มีเลขอย.ก็ขอให้หลีกเลี่ยงทันทีอย่าไปใช้นะครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกครั้งไม่ว่าสุขภาพด้านไหนเรื่องอะไรควรตรวจสอบสถานะการอนุญาตผ่านเว็บไซต์อย.ไลน์ก็ที่ SIFDA ไทยหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้และหากพบเบาะแสการผลิตหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มันผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนอย.เขาแหละหมายเลขคือ1556เพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางอย.จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปกันที่เรื่องโอกาสทองของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายก ระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะครับว่าประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยทางกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับฝ่ายเลขานุการของการประชุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้คณะผู้แทนจะเดินทางมาตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ระบบงานและโปรแกรมการประชุมอย่างเป็นทางการส่วนทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาระบุเลยครับว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองในการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศไทยเนื่องจากว่าจะมีการประชุมคู่ขนานของกลุ่ม G7 คือกลุ่มประเทศร่ำรวยและกลุ่ม G24 เป็นกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพและการรับมือความท้าทายทางเศรษฐกิจสู่สายตานานาชาติกันด้วยและเมื่อเปรียบเทียบกับการที่ประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนี้มาแล้วเมื่อ35ปีที่แล้วครั้งนี้ก็จะมีความแตกต่างอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่มันรวดเร็วขึ้นรวมถึงการกลับมาจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แห่งเดิมนี่แหละครับซึ่งจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าของประเทศไทยตลอด35ปีที่ผ่านมานั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
11: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: กลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะเมื่อฟังคำมาบอกข่าวดีค่ะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.จะจัดพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะพร้อมกับเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะคะสามารถเดินทางเข้าชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะซึ่งในส่วนของมสท.นั้นวันนี้นะคะจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการรอยพระจริยาอย่างจารึกนะคะแล้วก็นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีของมสท.ท่านก็เชิญชวนนะคะได้เข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะเพราะว่าแล้วนะคะทราบมาว่านิทรรศการครั้งนี้ได้นำเอาพระรูปแห่งความทรงจำของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครั้นที่พระองค์ยังทรงศึกษาเล่าเรียนนะคะศึกษาต่อในส่วนของในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและแขนงวิชาการเมืองการปกครองเปรียบเทียบสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.นะคะแล้วก็ครั้นเมื่อทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาพร้อมทั้งรับพระราชทาน เข็มทองคำตรีศรนะคะซึ่งเป็นรางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมนะคะรวมถึงเอกสารจดหมายเหตุส่วนของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียนกับทางมสท.ด้วยที่ถูกดำเนินการจัดเก็บมาเป็นเวลาอย่างดีระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมาด้วยนะคะซึ่งก็ยังคงที่นะคะเปิดให้ประชาชนแล้วก็บุคคลทั่วไปเดินทางเข้าไปร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้นะคะไปกันได้ที่อาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ชั้น1มสท.ดูกันไปได้นะคะชมๆกันไปได้ยาวๆเริ่มวันนี้วันแรกจนถึง18กันยายน2569เนื่องในวาระครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจมสท.ค่ะ
0: ค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าเราสองคนต้องลากันไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
12: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะประชุมนัดแรกวันนี้เพื่อตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลง2.56 บาทส่วนเบนซินลด2.51 บาทมีผลตั้งแต่วันนี้
1: ผู้นำสหรัฐจะพิจารณาขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-35 ให้แก่ตุรกีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินาพลิกชนะอียิปต์3-2ผ่านเข้ารอบ8ทีมไปเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การจัดสร้างพระเมรุมาตรและอาคารประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้ากว่า90%เช่นเดียวกับการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมติดตามการดำเนินงานบริเวณท้องสนามหลวงโดยการดำเนินงานก่อสร้างโครงสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปตามแผนงานมีความคืบหน้ากว่า90%และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยยึดหลักความประณีตถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสนพระเกียรติสูงสุดสำหรับงานจัดสร้างเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องอาทิพระโกฏจันทร์อยู่ระหว่างการฉลุลายไม้ประกอบลายเข้ากับโครงสร้างและทดสอบการปิดทองประดับปีกแมลงทับขณะที่พระหีบจันทร์อยู่ระหว่างการจัดทำโครงสร้างการฉลุลายและประกอบลวดลายไม้ส่วนท่อนฟืนไม้จันทร์อยู่ระหว่างการเขี่ยลายรดน้ำและจัดเตรียมไม้จันทร์สำหรับใช้ในพระราชพิธีในส่วนการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบพระราชพิธีมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องได้แก่พระมหาภิชัยราชรถเวชยันตรารถราชรถน้อยพระที่นั่งราชเชนทรยานพระวอศรีวิกาการและเกริ่นบันไดนาคแล้วเสร็จโดยช่างผู้เชี่ยวชาญได้ดำเนินการอนุรักษ์ซ่อมแซมแกะสลักปิดทองและประดับกระจกอย่างประณีตเพื่อคงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและราชประเพณีไทยนอกจากนี้กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการออกแบบพระเมรุและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการออกแบบให้เป็นโบราณราชประเพณีหลักสถาปัตยกรรมไทยและพระราชอิสริยยศที่ได้รับพระราชทานเมื่อจัดทำแบบแล้วเสร็จจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: ด้านพลเอกพนาแค้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกได้ไปตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่บริเวณอาคารโรงราชรถภายในพิพิธภัณฑสถาน